0: instruction. Dr. Marty has used different methodologies for classroom instruction. And this time, we're going to review similarities and differences, how we can help students identify similarities and differences. This slide basically just outlines certain ways we can identify these two. There's also a handout in your packet that summarizes this. It's the same thing. But basically, similarities and differences. What's the same? What's different, right? What you have to compare and contrast different ideas from stories or from movies, from information, any information you have. And so in your classes, you can really explicitly guide your students. Or in your classes, the students can do it themselves, right? The teachers just guide them, like help them along the way. And the students do it on their own. With similarities and differences, students can also try classifying, right? Putting things in a category, right? And the other two, metaphors and analogies. Metaphor is a way of seeing something that's different from another, but they have a relationship, right? Like life is a dream, right? Life and dream, two different things. But when you say, when you force the relationship, then you have to think of the connection. Kind of like logical mathematical skill, right? And analogies, it's trying to identify the relationships between different concepts, ideas. So enough with this boring talk. Let's go into some activities that apply this. And then we're going to look at some textbooks. So, practice one for everyone. Draw a Venn diagram. So quick review, what's the Venn diagram in body language? Yes, Ajahn Nirmon. The Venn diagram, right? Two big circles, right? And then the circles intersect, right? So either draw a Venn diagram or a graphic organizer, whichever one you want to do. And I would like you to indicate the similarities and the differences between these two items. A car and the human body. So 2 minutes, go. Similarities and differences.
1: กิจกรรมนี้นะคะภาพที่เห็นนะคะคือภาพรถยนต์แล้วก็ภาพร่างกายคนนะคะให้อาจารย์นะคะระบุถึงสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะโดยทำออกมาในรูปของเป็นเวนไดแกรมก็ได้นะคะที่ทำเป็นวงกลมนะคะที่ซ้อนกันมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะคะค่ะให้เวลา2นาทีค่ะอาจารย์ลองวาดลงกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์บน Visualizer นะคะทางกรุงเทพนะคะทางหัวหินกับหัวหนองคายนะคะถ้ามี Visualizer ก็ยินดีนะคะค่ะ
0: Yes please when you're ready sit next to the visualizer
2: ระหว่างที่เป็น human ใช่ไหม and car หรือเมื่อกี
3: ้ car yes
2: เมื่อกี้ car
3: car
2: อะไรที
3: ่ life and nature
2: ความแตกต่างของสองสิ่งนี้งั้นถ้าเอามาใส่ในนี้ก็คือเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมความแตกต่าง
3: ตัวนี้คือความเหมือน
4: นี่ต้องเหมือน
2: ตรงนี้ต้องเหมือน
3: ตรงนั้น
2: ต้องบอกว่า
4: เหมือนกันก็คือเลื่อนที่ได้
2: Can move.
3: เหมือน
2: มันต้องมีสตรัคเจอร์ทั้งคนทั้งรถต้องมีสตรัคเจอร์คือบอดี้ของมัน
4: มีบอดี
2: ้เป็นบอดี้อะไรที่แตกต่างก็คืออันนี้มีชีวิตอันนี้เป็นแค่ material โอเคเคลื่อนที่ได้
4: พ
2: ู
4: ดได้พูดไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเขาก็จะหาความแตก
3: Think I'm cutting. เราคิดที่จะทำอะไรได้แต่นู้นคิดไม่ได
2: ้ความคิดแต่อันนี้คือต้อง follow อะไรสักอย่าง

0: push
1: มาใช้ control
0: control under control
1: ใช่ค่ะ under control ใช่ค่ะ
0: under control สิ่งที่เหมือนมีอะไรอีกที่เหมือนกันมันมี part of body ป่ะ structure มันเป็น structure ไปแล้ว
1: มีโกมีเป้าหมายขับรถยนต์ไปไหนหรือว่าตัวเราจะทำอะไรมีโกได้ไหมคะ
2: มันมีเองไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันต้องด้วย control มันก็คือ thinking thinking ไปแล้ว
1: ก
3: ็ human ต่างก็คือคนต้องทานอาหารรถต้องใช
4: ้ I still have one more minute and I hope that teachers are ready to go to the visualizer soon
0: ไอ้ตัว energy อ่ะ
1: energy ใช่ energy
0: มันเพราะฉะนั้น
1: นี่คือเหมือนนะคะ
0: มันใช
1: ่ energy
0: อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน
1: มันก็เป็นต้องมีอาหารเขาต้องมีน้ำมันคือ energy
2: เอออันนั้นน่าจะอย
0: ู่
2: ต
0: ัวนะตัวนี้นะโอเค energy
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเหมือนจะเป็นต
1: ั
2: ว
1: ใช่ค่ะคือจะแตกต่างก
0: ันอันนี้ใช้ food อันนี้ใช้ fuel
1: fuel

สำหรับกิจกรรมนะคะภาพที่ขึ้นจอ Visualizer นะคะมาจากหนังสือเรียนชื่อ Messages นะคะซึ่งเป็น Student Book เล่มที่2นะคะ Student Book 2น่าจะสำหรับม.2นะคะค่ะหนังสือชื่อ Messages นะคะหน้า58 59นะคะหน้า58ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะทางซ้ายนะคะมี4ภาพด้วยกันแล้วก็หน้า59นะคะที่เป็นตัวหนังสือเหลืองๆนะคะก็จะเป็นคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับสภาพของบ้านเรือนในแต่ละยุคนะคะก็คำถามของอาจารย์เชก็คือว่าเราจะนำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ similarities กับ differences เนี่ยนะคะมาใช้นะคะในการทำกิจกรรมโดยใช้ภาพและข้อความนี้เป็นวัตถุดิบในการที่มาทำกิจกรรมได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่จะ เป็นเกี่ยวกับ similarities กับ differences ค่ะโดยใช้ภาพและเรื่องตรงนี้ค่ะให้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะอาจารย์ไอเดียคร่าวๆค่ะค่ะ

ท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางที่โรงเรียนหรือทางบ้านก็ เราจะอัปโหลดภาพไฮนาวพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะพร้อมกับวิดีโอของการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะถ้าจะนำไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปได้นะคะค่ะ

0: differences, something like that.
1: Yeah, that's great.
0: Okay. And chair idea in front of the class to show or put on the wall, and every group try to look at something that may be different and get more idea.
1: Right, right. The students create the lesson, right? This is our drawing or our picture of the past and our drawing and picture of now. And they'd be like, okay, friends, tell us what's in the past, what's in the present, and then maybe you can guess what's in the future, right? That would be such a fun activity. And then it could be a movie. Okay, all right, I'm getting carried away, I'm sorry. But actually, that's really great for Thailand, right? It's fast, it's developing quite quickly, but there are still many places that have a strong history, and this would be a great lesson of similarities and differences. I think I don't know.
2: Yes. ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำกิจกรรมนะคะที่ใช้ภาพนะคะแล้วก็คำอธิบายของแต่ละยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะ compare contrast กันท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะก็มีไอเดียนะคะว่าก็ทำเป็นเหมือนตารางนะคะก็มี2หัวข้อนะคะคือ placesกับ occupation นะคะแล้วก็ places ในยุคแรกนะคะยุค10,000 BC นะคะเป็นอย่างไรก็จะมี tense ใช่ไหมคะพอ places ในยุค2,000 BC จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็น simple houses นะคะเป็น village นะคะแล้วก็ถ้ายุคต่อไป110 AD ก็จะเป็นอะไรฮะ Roman town มี bridge มี shops มี bar นะคะมี school แล้วก็พอมาในยุค 1,200 นะคะประศตวรรษที่200ก็เพิ่มอะไรนะ places นี่ก็เพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรฮะเป็น church เป็น castle เพิ่มเข้ามานะคะมี shoe shop มี bakers นะคะมี market แล้วก็พอยุคปี 1,820 เพิ่มอะไรเข้ามาอีกโฮเทล ทาวน์ฮอลล์ สแควร์นะคะแฟคทอรี่นะคะคือก็จะเห็นว่านอกจากจะเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็ว่ามีลักษณะของสถานที่นี่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของ occupation ก็เหมือนกันในยุคแรกก็เป็นละ hunters ยุคที่2นะคะเป็น farmers ยุคที่3เป็นอะไรนะคะก็มีshopkeepers นะคะ barนะคะแล้วก็ยุคต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะมี bakers นะคะมี vendors ใช่ไหมคะอยู่ใน market ยุคถัดมาก็มี workers อยู่ใน factory เพิ่มเข้ามานะคะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาภายใต้สองหัวข้อคือ place กับ occupation นะคะค่ะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการ occupation เนี่ยนะคะอาจารย์เฉลียวศรีก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการ imply ให้นักเรียนนี้ได้คิดเองว่าถ้าเผื่อว่าสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ shops occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือ shopkeepers นะคะหรือสถานที่เนี่ยเป็น school occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรสำหรับยุคนั้นคือ teachers studentsอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่เป็น market occupation ที่เพิ่มมาคือ vendors คือขยายต่อไปอีกว่าให้นักเรียนถึงขั้นคิดวิเคราะห์นะคะเป็น critical thinking นะคะเราก็มา critical thinking revisited กันนะคะเพราะเราพูดถึง critical thinking skills มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเดียท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะซึ่งคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์เชย์ you understand what I was saying okay อาจารย์เชย์เก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจภาษาไทยค่ะค่ะ
1: นิดเดียว thank you อาจารย์ thank you อาจารย์ Leo for sharing those wonderful ideas and in many ways you're using the interpersonal and the logical mathematical intelligences and many other skills and it's so fun thinking of that also as a game and it just makes me think about this game I like to play when I have time it's called civilization it's a game where you create your own civilization it's a computer game so I don't know how many of youwant to actually have your students do it. But in a way, if you can take that into the classroom, how would you build the civilization? What will be next century and next century and next century? And this also gave Ajahn Leo's idea made me think of this wonderful show called Star Trek.

ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะภาพที่เห็นบน Visualizer นะคะที่ฉายบนจอตอนนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรียนที่ชื่อ Smile นะคะเป็น Student's Book ระดับ6นะคะจากหน้า20-21ซึ่งหน้า20นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นภาพกีฬาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้า21นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะจะฉายให้ดูก็จะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะที่ เขียนว่า favorite sport ของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จันเชยอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดก็คือว่าลองคิดดูซิว่าจะให้นักเรียนเนี่ยใช้interpersonalIntelligence กับ Logical Mathematical Intelligence นะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะ

0: and why, and right. ask them why, to let them think again. Yeah.
1: Right, right. Just a lot of thinking going on too, and also a lot of sharing with personal experience and personal preferences, right? What they like, what they don't like.
0: Yeah.
1: Yeah. All right. Thank you very much. A lot of discussion there. Yeah. And how about in Hua Hin? Which activity or what kind of activity?
2: Hi, everyone. Yes, I would ask from this page, I would ask student to rank the number, like which activity is the most exciting, and then give the reason why by using statistic or from media, what they have experienced or what they have seen, and then give the reason to support their answer. Thank you.
1: That's great. That's a inquiry-based learning there. You're asking them, okay, go outside of the classroom, find out, support your opinion, right? That's very good early training for doing research. Yeah, that's great. All right, so those two sample lessons, I hope, inspire you to try to challenge your students more for your next class and subsequent classes. And looking at our last slide is basically, if we go to that last slide, your real class lesson. So for our next session, I would like each site to share a description or even a sample lesson that you can show in the visualizer, right? That applies any of the two intelligences, or maybe both. And incorporate even maybe some other ones that Dr. Marty discussed with you. So it said either a description or the sample activity. If you also included a lesson with similarities and differences, that would be great as well. So I hope today we learned many different things about how to make our classroom more fun, exciting, and challenging. Thank you very much.
3: ค่ะการบ้านนะคะสำหรับคราวหน้านะคะอาจารย์เชียร์อยากให้ท่านอาจารย์นำกิจกรรมตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ให้นักเรียนทำนะคะที่ใช้ intelligence ทั้งสองนะคะคือ logical mathematical intelligence กับ intrapersonal intelligence นะคะแล้วก็ถ้ามี similarities differences ด้วยได้ก็ยิ่งดีนะคะอาจารย์อาจจะต้องกลับไปดูซิกิจกรรมที่อาจารย์ทำไปแล้วกับนักเรียนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ลองดูว่าจะปรับนำให้มันให้ intelligence ทั้งสองนี้เข้าไปอยู่ได้อย่างไรนะคะหรือว่าปรับให้เป็น similarities กับ differences นะคะแล้วก็คราวหน้านำมานำมา present นะคะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะการอบรมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะได้พบกันอีกในคราวหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกันบ้านแล้วก็งานทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์ที่มาอบรมนะคะที่กรุงเทพโพหินแล้วก็ที่หนองคายก็มีแฮนด์เอาท์แจกให้ตลอดนะคะส่วนท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางโรงเรียนหรือว่าทางบ้านนะคะเราจะอัปโหลดวิดีโอของทุกครั้งนะคะการอบรมทุกครั้งขึ้นเว็บไซต์พร้อมกับแฮนด์เอาท์ทุกแผ่นค่ะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมีอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะ

ที่สร้างเนี่ยทิศทางนะฮะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ย

สิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน D นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ลบงานแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
2: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
3: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
3: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
2: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
3: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
2: เอาอีกแล้วนะในแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่
2: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
2: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แข็ง
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
3: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
3: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมาก

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: จี๊ยบทำเนียบถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ชื่อซิมซิมิไลน์นะ
3: ตกลงเป็นชิมิหรือซิมิ
4: คำประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์เนี่ยมันจะมีกรอบที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันยากก็คือตัวบังคับฉันทลักษณ์เพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีฉันทลักษณ์แตกต่างกันนะครับวันนี้น่ะผมก็จะมาสอนเรื่องกาพย์สุรางคนา28แล้วก็กาพย์สุรางคนา32โดยจะใช้เทคนิคก็คือ32 28 32วิธีการก็คือจะเชื่อมโยงจากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของเด็กนั้นนะครับแล้วก็มาสู่ความรู้ใหม่ความรู้เดิมของเด็กก็คือเด็กจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกลอน4อยู่แล้วก็เชื่อมโยงจากกลอน4 2บทมี32สู่สุรางคนา28เสร็จแล้วก็กลับไปสู่สุรางคนา32เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเพราะโดยปกติน่ะจิตใต้สำนึกของมนุษย์น่ะถ้าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะนึกปฏิเสธเสมอว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่จะต้องยากตัวเองอาจจะไม่เข้าใจแต่เราพยายามทลายกำแพงนั้นออกไป
5: เห็นถูกไหมเนี่ยเห็นถูกไหมครับติ่งซีนีโอเคทีนี้ที่พวกเราทุกคนแต่งมาก็คือกรอน4ใช่ไหมครับกรอน4เยอะครูเราขอฟังสัก2คนซิเป็นการเริ่มต้นสำหรับวันนี้นะครับเลขที่หรือว่ามีใครอยากอ่านบ้างไหมครับอยากอ่านให้เพื่อนฟังแล้วเกินไม่ไหวละยากเหลือเกินนั่น1 3หมด10นะครับ1 2 3ไม่มีใครงั้นเชิญเลขที่6แล้วกันครับ6
2: ซิมซิมิปิดพันจิตวันไว้จะปิดทำไมหัวใจทรมานเป็นแค่ไก่น้อยที่คอยสื่อสารคิดถึงวันวานลำคางคนแหวน
5: พวกเราในนี้จะนึกภาพของน้องซิมิถูกใช่ไหมครับบางคนก็ว่ามันเป็นลูกไก่บางคนก็ว่ามันเป็นลูกนกตกลงมันเป็นแมงอะไรกันเนี่ยเธอรู้ไหมว่ามาจากที่ไหน
6: เกาหลี
5: มาจากเกาหลีหลายคนนี่เฉยมากเลยนะครับขอฟังสักหนึ่งคนเป็นเลขที่วันที่เท่าไหร่เนี่ย
6: 8
5: งั้นก็48ดีกว่าครับดังๆเลย
7: ไก่ซิมซิมิดูสีเฮฮาเพื่อนๆชวนมาต่างพาสุขสันต์จนลืมซีรีที่เคยคุยกันเจ้าไก่บอกพันฉัน

0: มันก็เยอะ
1: โอ้ทีนี้เวลาแต่งเนี่ยเราก็ต้องอ่านไปด้วยเพื่อฟังเสียงถ้าเสียงอ่านในมันลื่นไหลก็แสดงว่ามัน
2: โอเค
1: ทีนี้อ่านละที่ฟังได้ใช่ไหมครับตอนนี้คุณแบบเห็นที่มันมีบทบาทมากนะเอาสักกี่คนนี้ครับวันนี
3: ้
4: เฉลี่ย
3: ครับ
5: แอบสักคนเลยครับ
1: คนที่หนึ่งนะครับคนที่สองแล้วก็คนที่สามสามคนแล้วครับเลขที่มีใครอยากเขียนบ้าง ที่18แล้วใช่ไหมครับต่อไปเอาสักเลขที่หนึ่งแล้วกันครับดูไหมครับเลขที่หนึ่งดูไหมอ่ะเชิญครับต่อไปเลขที่41ครับ41ถูกไหมครับต่อไปคนสุดท้ายเลขที่เทอรี่เท่าไหร่4เหรอครับงั้นเอาเลขที่18ครับ
6: อ้าว
1: ไปแล้วเหรออ่ะงั้นเอาสักเลขที่20แล้วกันอ่ะเชิญนะครับปากกาอ๋อจริญญาเชิญ
7: สิ่งสำคัญของการเรียนนะครับเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นผู้เรียนด้วยก็คือเราต้องเรียนจากเด็กและเด็กต้องเรียนจากเราเพราะฉะนั้นบรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นพยายามสร้างบรรยากาศให้มันเป็นลูกคลื่นขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเด็กก็จะได้ไม่เบื่อมีความกระตือรือร้นตลอดพยายามอย่าปล่อยความคิดให้เขาเนี่ยหลุดจากเราดึงเข้ามาตลอดเวลาและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันกับตัวเองเขาก็จะอยู่กับสิ่งที่เขาทำเขาก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขาเนี่ยสำคัญมากที่สุด
1: บ้างนะระหว่างรอเพื่อนครูขอฟังของพวกเราต่อดีกว่าระหว่างรอนะฮะจะได้ไม่เหงาสักเลขที่ยัยดาคุณนี่เท่าไหร่54เธอรักใครที่สุดเธอรักใครที่สุดในห้องนี
8: ้
1: 53อยู่ไหน53อยู่ไหนเอาเชิญเอาว่ามาเลย
9: อะไรนักหนาพูดมาอยู่ได้มันก็แค่ไก่มีไรน่าสนดูแล้วฉันเพียดน่าเกลียดเกินทนแถมไม่ใช่คนพากวนทุกวัน
1: จริงๆนี่มันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เหงาไหมครับไม่รู้จะไปคุยกับใครก็คุยกับน้องซีมิดนะเสร็จหรือยังครับเร็วๆนะต่อไปเลขที่ระหว่างรอช่วยดูของเพื่อนด้วยนะครับเลขที่9เชิญนางๆเลยครับดังอีกอะไรนะ
10: เทพดิ่งลงมา
1: โอ้โ
10: หเทพพูดจาไปข้างมันดี
1: โอ้
10: สู้ไปหลายครั้งกับข้างอย่างดีขอสู้อีกทีพูดจริงจังเลย
1: มันเป็นเทพต่อไปเอาอีกสัก4 5 6 7 8 10คนนะครับเอาทำสุดสายเชิญ
11: ซิมซิมี่นั้นเล่นกันทั่วโลกใช้คำโสโครกเศร้าโศกหนักหนาหน้าตาเหมือนไก่เล่นไปเล่นมาทำเอาเราบ้าพ่อด่าเราพ่อด่าเจ็บ
1: มันด่าเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอครับเคยโดนด่าว่าอะไรบ้างเธอไปด่าเขาก่อนหรือเปล่าอ๋อถ้าเราบอกว่ามันจะตอบไปว่าอย่างไรครับใครเคยพิมพ์คำว่าลงไปบ้างมันจะบอกว่าอะไรนะทำไมเงี้ยเหรอแหมเธอเล่นบ่อยมากเลยเหรออ่ะเดี๋ยวอย่างถ้าจะไปไหนต้องอ่านก่อนนี่ก่อนช่วยตรวจดูของเพื่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างอย่าอ่านคุณก็มีเธอไม่เก็บติดสมุดดีเลยดูนะคุณจะเหมือนใครบ้างแสดงว่าใครเหมือนกูลอกกูมานะครับผมสวยสวยนั่นแหละมียาคุมบางที่กูไปเลยตรงนี้ก็ได้แกะตรงนี้จะไปไหนมานี่ก่อนคนแรกครับเชิญมองเห็นไหมข้างหลังมองเห็นไหมครับเชิญครับ
12: ซิมินางโง่ชิโมเป็นไหนเสียแต่ไกลพูดได้พูดมา

0: ชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบทำเนียบถามหาป่วยแตกนี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: หัวรุนแรงนี่หว่าไม่ไหวเลย
2: ไม่ได้ไม่ได้อันนี้แก้มา
1: แก้มาแล้วเหรอครับโอเคต่อไปคนที่สองเติร์นครับ
3: คุยกับไก่เหลืองสิ้นเปลืองเวลามันควรบาทาพูดจาหยาบคายความดันมันพุ่งไม่รุ่งใกล้ตายน้องไก่เลยหายไม่ไหวโดนแบน
1: ต่อไปเอาคนที่3ครับจริญญา
4: น้องซิมชีวิมาซี่เร็วมาพูดคุยปรึกษาเฮฮาสุขสันต์นั่งเมานินทาเริงร่าทุกวันมาเล่นเร็วพันร่วมกันสุขใจ
1: มีอะไรบ้างสามคนนี
5: ้
1: มาสี่มันเป็นยังไงครับ
5: สี่กับสี
1: ่สี่กับสี่จริงๆสี่ตัวนี้มันเป็นภาษาพูดนะถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้ตัวไหนครับ
5: ส
1: อสี่เพราะฉะนั้นแบบนี้มีปัญหาไหมก็พอถูๆได้ใช้ตามจริยาไปได้นะครับโอเคจากนี้มาหาอะไรนะครับ
6: สี
1: ่มามาหาคำว่า
6: สาม
1: สามมาหาคำว่าไม่มีปัญหาสันมหาคำว่า
6: ว
1: ันโอเคทามหาคำว่
6: า
1: ราเสร็จแล้ววันมหาคำว่า
6: พ
1: ันพันมหาคำว่ากันเก่งมากครับประมือให้เพื่อนเลยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินที่นี่ครับเป็นกูรูต่อไปวันนี้สิคุยกับไก่เหลืองเหลืองมหาคำว่า
6: เร
1: ื่องเรื่องเวลามหาคำว่า
6: หา
1: เกิดอะไรขึ้นครับมันไปชิงสามผ่านเดี๋ยวกลับไปแก้ด้วยนะมหาคำว่าทาทางมหาคำว่
6: า
1: จ่าทายมหาคำว่
6: า
1: ตายเอาเนี่ยต่อไปพุ่งมหาคำว่าร
6: ุ่ง
1: ตายมหาคำว่า
6: หาย
1: และหายก็มหาคำว่า
6: ว
1: ายโอเคครับดีมากไปแก้ด้วย
7: ว่า
1: ต่อไปโง่มหาคำว่า
6: โ
1: ง่ไหนมหาคำว่าไรไรมหาคำว่าได้มามหา
6: หา
1: เจี๊ยบมหา
6: เน
1: ี่ยเสร็จแล้วหาก็มหาคำว่
6: าน
1: าและสุดท้ายเป็นหาคำว่
6: า
1: บ้าโอเคครับนี่คือกรอนสี่ทุกคนแต่งได้ดีมากเสร็จแล้วสงสัยไหมครับว่าจริงๆช่วงนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่ครับปรางคณาเพราะเราเรียนเรื่องกาบกาบยานีเสร็จเรียบร้อยกาบอะไรนะสบัง16เรียบร้อยก็เหลืออย่างเดียวก็คือกาบปรางคณา28แต่วันนี้ทำไมครูถึงโผล่ให้มาเขียนรอดสีโยนนะครับกาบสุรังคณาครูเขียนถูกไหมเนี่ยถูกไหมครับสุรังคณาเท่าไหร่นะ28แต่เหตุไหนครูถึงเอากรอนสีขึ้นมาเราดูนะครับในกรอนสีหนึ่งบทเนี่ยในหนึ่งบทมีทั้งหมดกี่บทหนึ่งบทนะหนึ่งบทนะมีทั้งหมด4วรรคใช่ไหมครับอีกบทหนึ่งก็มีทั้งหมด
6: 4
1: วรรครวมกันได้
6: 8
1: วรรคเนี่ยใน1วรรคมีกี่คำ1 2 3 4ใช่มั้ยครับก็คูณไป4คำ8 4ได้เท่ากับ
6: 32
1: ครับ8 4เท่าไหร่นะเธอ23.2โอเคทีนี้ลองมาเขียนสัญลักษณ์ก่อน4ซิผมก็ลืมไปละมีคนจำได้ไหมครับเนี่ยน่าจะมีนะเลขที่เอาละเริ่มคิดใหญ่นะครับดูนี่เลยดูสัญลักษณ์กรอน4กรอน4เนี่ยลองดูนะครับ1บทก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้ได้1บทใช่ไหมครับทีนี้คุณอยากมี2บทก็ใส่เข้าไป1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็ได้กับ32พอดีอันนี้เราจำได้ถ้าเกิดใครที่แต่งกรอนสีไม่ใช่ใครคือพวกเราแต่งได้ใช่ไหมแต่งกรอนสีได้กาสุรัตนา28นี่ก็แค่เด็กนิ้วก็ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาดูซิว่าจาก32ถ้าเอาไปลบ28จะเหลือเท่าไหร่ครับ
6: 4
1: จะเหลือ4เพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องทํา32ให้เหลือ28ให้ได้มันก็จะกลายเป็นอะไรกันดีนะครับกาบสุรังคณา28วิธีการก็คือว่าเขาจะตัดวรรคหน้าเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องตัดน้องสิงสิริตัดน้องคุยกับไก่เหลืองนี้ตัดน้อง

ทีนี้สงโง่ในทีนะทีก็จะได้กาสุรังคนา28แต่จริงๆแล้วนะดูนะครับว่ากาสุรังคนา28ก็ง่ายกว่ากรอน4อีกก็คือในเรื่องของสัมผัสด้วยปกติแล้วถ้าเป็นกรอน4ใช่ไหมคำนี้ก็มาหาตัวนี้แต่ไม่ต้องละเพราะเราอะไรไปแล้วครับเราลบไปแล้วก็ช่างมันปล่อยมันอิสระตามไปอ่ะคำสุดท้ายอันนี้มาหาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มาส่งให้ตรงนี้อันนี้ระหว่างบทเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมาอันนี้ก็จะมาหาตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สุรางคณา28ง่ายกว่าเยอะเลยสังเกตให้ดีคุณจะเริ่มลบละนะตรงนี้ไม่ต้องมีตรงไหนอีกไม่ต้องมีเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องมีตรงนี้ก็ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับมีบันได2ขั้นเห็นไหมครับแค่นี้แล้วก็เชื่อมระหว่างบทอันนี้คือกัปสุรังคนา28เท่ากับกี่บท1บทก็จะได้นี้

0: เจี๊ยบทำเนียบถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ชื่อซิมิลายนะ
3: ตกลงเป็นชิมิซิมิ
4: เดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงของเรานะครับเราจะปรับจากกรอนสีที่เราแต่งมาให้กลายเป็นกับสุราขนาดปรุงให้เวลา2นาทีพอไหมน่าจะเหลือครับครึ่งนาทีอ่ะให้เวลา3นาทีลงมือเลยครับ1นาทีผ่านไปเสร็จหรือยัง
5: จ้ะ

0: สองไม่มีผ่านไป
1: โ
0: เดี๋ยวทุกคนเงยหน้าขึ้นบนกระดานกันครับดีกว่าใจเย็นเดี๋ยวกูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะสมมติอ่านผ่านครูก่อนนะครับในเรื่องคิดว่าจะเรื่องอะไรดีเรื่องวาจาถามไปถามไปตอบครันสุขสันต์น่าจะอะไรตอบสุขสันต์ละลงอาหรือว่าน่าจะอะไรหรอโอเคมากแสดงว่าภาษานี่เป็นคำพื้นฐานที่มันต้องปู่นี่จะรู้นะครับต่อไปหยอกล้อน่าจะอะไรต่ออ่ะหยอกล้อเล่นหยอกล้อวาจาและสุดท้ายนำพาอะไรดีครับรื่นเริงดูเด็กเส้นตะกี้รีบแต่งรีบแต่งมากก็เลยไม่ได้ตรวจ

0: เรื่องของสมองสัมพันธ์มีปัญหาเลยไหมอ่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนที่หนึ่งสองสามเริ่ม
1: รู้จักกันไหมเจ้าไก่ตัวเหลืองเห็นไหมครับตลาดปากเปลืองในเรื่องวาจาถามไปตอบพระสุขสันหันสาหยอกล้อวาจานำพาเรื่อง
0: มีปัญหาเลย
2: ม
0: ี
2: จ้า
0: ทำไมอ่ะเอ้าผิดเหรอครับ
2: ผิด
0: เขาแปลว่าผู้แต่งผิดเหรอเนี่ยตายละตรงไหนตรงไหนตรงนี้เหรอที่มันไปซ้ำกับอะไรไม่ทราบไหนอ่ะเปลี่ยนไปเลยมันเกิดปัญหาสัมพันธ์แบบไหนกันเนี่ย
2: สัมพันธ์
0: ดูให้ดีนะมันมีกี่อย่าง1มันอะไรแล้วครับ3อันที่2เป็นไงแล้วครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีเยอะเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีกว่าต้องเปลี่ยนเป็นคำว่ามีล้อเล่นอะไรลงสระอ่านเถอะล้อเล่นภาษาก็ไม่ได้ถ้าภาษามันก็อาเหมือนกันไปมาก็เหมือนจะซ้ำหรือเปล่าเออมีงานก็จะดีอ่ะโอเคครับมีงานละกันอ่ะดูนะวิธีการตะกี้อ่ะเราก็ตัดอันนี้ก่อนใช่ไหมครับรู้จักกันไหมพอละตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่พอดีเลย28เสร็จแล้วสัมผัสเหลืองมหาอะไรนะครับเรืออันนี้จำเป็นต้องมีไหมครับไม่มีต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอะไรเราคิดไม่ออกข้างก่อนจามหาคำว่าสามีปัญหาพรานมหาคำว่าอะไรนะครับสันอันนี้ต้องมีไหมครับ
2: ไม
0: ่มีต้องเปลี่ยนต่อไปสามมหาคำว่าหาโอเคหามหาคำว่าหาอันนี้ต้องมีไหมไม่มีต้องเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีเจ้าไก่ตัวเหลืองปากฉลาดปราดเปรื่องในในการได้ไหมในด้านด้านโอเคค่ะในด้านวาจาต่อไปถามไปตอบพลันสุขสุขีโอ้ดีมากเลยนะครับเราก็กลายเป็นสุขีไปเลยสุขีหันสาหยอกล้อเฮฮานำอะไรอ่ะนำเราได้ไหมนำเรารื่นรมก็ทำแบบนี้ก็ได้กลับสุราษฎร์มา28ประมาณอ่ะลงมือครับเหลือเวลา1นาทีสำหรับพวกเราจะง่ายกรอนสีเยอะเลยนะที่ไหนล่ะผู้เชี่ยวชาญนะพออยู่นี่เองนะครับเสร็จหรือยังไหนเดี๋ยวขอฟังหน่อยนะแก้ที่เราเขียนไปเลยก็ได้นะครับขีดกากบาทแล้วก็เขียนนั่นเลยนะเลขที่ออกได้แก่เลขที่สริยางช้านะเธอเนี่ยแก้3 4คำเองซิมซิมิปิดพันจิตวันไหวจะปิดทำไมหัวใจทรมานเป็นแค่ไก่น้อยที่คอยสื่อสารคิดถึงวันวานทำคางอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาจับตอนนี้กำลังปรับปรุงใช่ไหมก็คือคุณไปอ่านดูนะครับไหน education มันทำให้ฉันอะไรเนี่ยงงง่ายเอาหูเล่นเสียพันชนะอย่างนี้นะเล่นกันไม่นานเล่นอะไรเนี่ยเล่นฐานเสียหายอุ้ยมีอุ้ยด้วยนะครับน่าเสียเสรียามมาใครมีอะไรสงสัยไหมครับได้ไม่ได้มีไหมไหนไหนเสรียามเร็วๆเตรียมตัวเลขที่ออกเพราะฟังสัก 3-4 คนนะครับดูซิว่าพวกเราจะทำกันได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตะกี้อันนี้ของใครนะเลขที่เท่าไหร่นะครับเลขที่หนึ่งครับโอเคเลขเธอเลยครับเลขที่เท่าไหร่นะครับ
3: 11
0: นะครับเธอเลยอ๋อ41ขอโทษในว่า11นี่ใกล้นะครับต่อไปอันนี้ของใคร
4: 20จะ
0: 20นางจริญญานะครับโอเคโตนางสาวจริญญาขอโทษทีไม่ได้แต่ง

0: เสร็จหรือยังครับนับ1ถึง3เชิญกระดานเลยนะครับพร้อม1 2 3เชิญอ่ะเร็วๆค่ะเร็วๆมากใครเสร็จมาก่อนมาได้อย่างเร็วๆไหนบางคนเสร็จละขอฟังระหว่างรอชื่อเธอแปลว่าอะไรนัทรัตน์นะครับนัทรัตน์เธอรักใครอยู่ในห้องนี้เลขที่เท่าไหร่เธอไม่มีคนโอ้โหโหดร้ายงั้นเอาเลขที่ตอนกูเรียนมัธยมครูเลขที่เอาตอนประถมก่อนนะครับตอนประถมนั่นครูเลขที่6ครับเชิญครับเอา63ไม่เอาละพอดีอีกปีนึงครูย้ายมันเป็นเลขที่8ครับเชิญครับไหนอ่านสิ
1: ใจเงินมันคงไม่เจริญลูกไก่ปาดีชื่อซิมชิมิลูกคริบางทีสังหาจนมีเรื่อง
0: โอเคต่อไปตอนครูเรียนม.ต้นนะตอนม.ต้นนั้นครูเลขที่ประมาณสัก16นะครับอยู่ไหม16เสร็จแล้วยัง3คนเนี่ยเร็วๆครับขึ้นกระดานเลยเชิญ
2: ไม่รู้ใครสอนพูดจาอ้อนวอนด่าขอชอบตนพวกแก้มไก่เหลืองก็เธอคุณโสดสุขสมบูรณ์โดนแบนไป
0: ต่อไปตอนที่ครูเรียนม.ปลายนะครับครูเลขที่เหมือนหัวหน้าห้องเลยอะหัวหน้าห้องไม่ใช่เท่าไหร่นะ
3: 4ครับ
0: อ่ะนะครูเลขที่4พอดีเลยครับ
3: แอปพลิเคชันมันทำให้ฉันงวยงงงมงายเล่นกันไม่นานเล่าขานเสียหายอุ๊ยน่าเสียดายสะใจจริง
0: ๆตกลงว่าเสียดายหรือว่าสะใจเนาะงงมันโอ้อ่ะอีกสักคนแก้เลยครับแก้เลยต่อไปไหนแล้วจริญญาเราเสร็จหรือยังโอ้เหลืออะไรนี่ไหนดูสิเอาเธอขึ้นไปก่อนมันก็ได้เองแหละเธอเก่งจะตายพี่หันพับตอบกูเลยกันเร็วอ่ะต่อไปเอาซักเลขที่วันนี้ผมไม่ได้เรียนเลขที่อะไรบ้าง30ไปยัง
4: ย
0: ังเอาเธอเลยเชิญครับ
5: จาก
0: ว่า
5: เป็น
0: สิ
5: ริ ภาพ
0: พู
5: ดจาโดนใจฉ
0: ัน
5: เล่นท
0: ุ
5: กว
0: ัน
5: โดนไก่ว่าให้ก็ว่าทำไมท
0: ุ
5: กคน
0: จับฮะอะไรนะตอนสุดท้ายนะอะไรนะอ่านใหม่ที่ไม่ได้ยินเอาไ
5: หมรู้จักทั่วหน้าสิ่งสิริภาพพูดได้โดนใจฉันเล่นทุกวันโดนไก่ว่าให้ก็ว่าทำไมทุกคนจับ
0: แล้วถึงเล่นบ้างไหมในห้องนี้ใครไม่ได้เล่นสีซีมีบางครับดีไหมครับไม่เล่นมีไหมไม่ได้เล่นสีซีมีเกิดมาหน้าตาซีมีซีเมอร์เป็นไงไม่เคยได้เห็นเลยมันจะมีในเซสชันนี้มันจะมีในเบอร์ไวเบฟด้วยใช่ไหมครับสามารถเมื่อคืนผมก็ยังไปเล่นอยู่ครับเมื่อคืนฮัลโหลไฮผมก็นอนได้แล้วเสร็จหรือยังกฤษยาเสร็จหรือยังครับเลขที่สี่ไม่ต้องลบครับอย่างนั้นก็ได้เสร็จหรือยังยังมันยังชิงตัวไหนชิงตัวไหนอันไหนอ่ะบาทาก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะไก่กวนสระอาครับเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนอะไรดี
6: ป
0: ั
6: ญญา
0: ปัญญาเออกวนปัญญาควรปัญญาปัญญาก็ปัญญาครับปัญญาแสดงว่าใจถูกนี่อยากเลยปัญญาไก่สร้างเออไม่ใช่ไก่ควรปัญญาเลยอ่ะโอเคอ่ะพร้อมเสียยังเธอเหลือตัวไหนอ่ะลองอ่านใหม่สิครับอ่านตั้งแต่ที่มันเป็นกรอนสี่ตะกี้แล้วก็มาอ่านตอนที่มันเป็นสุรางคณา28อ่ะเลขที่4เชิญก่อนครับเอามีหนึ่งอ่ะโอเคโรดดีอ่ะหน้าไปทางเพื่อน
7: ลูกไก่อยู่ไหน
0: เดี๋ยวก่อนอ่านที่มันเป็นกรอนสี่ตะกี้ก่อน
7: ซิมิช่างโง่ขี้โม้ไปไหนปากเสียแต่ไกลพูดได้พูดมาชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบทำเนียงถามหาห่วยแตกนี่นาไอ้บ้าไก่เอ่ย
0: ต่อไปหลังจากนั้นเอามาเป็นสุรางคณา28จาก32มาเป็น28อ่านใหม่สิครับ
7: ลูกไก่อยู่ไหน

0: ปากเสียแต่ไกลพูดได้พูดมาเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบทำเนี่ยถามหาว่าเขานี่นาไอ้ป้าไก่เอ้ย
1: ต่อไปเลขที่41เทิร์นครับอ่านที่มันเป็นรอน4 32ก่อน
2: คุยกับไก่เหลืองสิ้นเปลืองเวลามันกวนบาทาพูดจาหยาบคาย
1: ก็แก้สิก็ไก่กวนปัญญาเลย
2: พูดจาหยาบคายความดันมันพุ่งมีลูกได้ตายน้องไก่เลยหายมีวายโดน
1: จากนั้นเป็นสุรางนา28ทำไงครับ
2: สิ้นเปลืองเวลาไก่กวนปัญญาคำพูดหยาบคายความดันมันพุ่งโมโหใกล้ตายน้องไก่เลยหายเพราะไก่โดนแบน

0: ไหนลูกเจี๊ยบทำเนี่ยถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ชื่อซิมซิมิไลน์นะ
3: ตกลงเป็นชิมิซิมิ
4: ต่อไปคุณจริยา
5: น้องซิมซิมิมาสิเร็วมาพูดคุยปรึกษาเฮฮาสุขสันต
4: ์
5: นั่งเมาลินทาเริงร่าทุกวัน
4: แสดงว่าเธอชอบลินทานี่ก็ดูนั่งเมามีทาเริงร่าทุกวันนะครับจากนั้นยังไม่จบหรอ
5: จบ
4: แล้วโอเคจากนั้นเป็นสุรังนาย28ครับทำไงต่อ
5: มาซี่เร็วมาพูดคุยปรึกษาหัวเราะสุขสันต
4: ์
5: นั่งเมานินทาคุยกันทุกวันมาเล่นเร็วพันช่างแสนสุขใจอ๋อ
4: ดีมากเยี่ยมมากไม่เคยฟังที่ไหนเพราะแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะอะไรถึงแต่งนะครับทีนี้ดูนะนี่คือกาสุรางคณา28ใช่ไหมครับเราก็ตัดนี้ทิ้งไปเสร็จแล้วถามว่าจริงๆแล้วน่ะในการแต่งกลอนให้เพราะน่ะเราควรจะใส่สัมผัสที่อยู่ในวรรคเยอะๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราไม่แก้ก็ได้เราไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะเราสามารถส่งสัมผัสเหมือนกับกลอนสีเลยเพียงแต่ตัดวรรคขณะเราจะสัมผัสแบบเดิมก็ได้ครับที่จะเพราะกว่าแต่นี่ครูต้องการบอกให้รู้ว่ามันทำแค่นี้แหละถ้าใครจะทำเกินก็ไม่เป็นไรมันสามารถส่งสัมผัสไปยังตัวไหนได้บ้างเด็กแก้จำได้ไหมครับตัวนี้ตัวไหนอีก
6: ตัวข้างล่าง
4: ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับก็ทำได้หมดเลยนี่คือกับกุราธนา28แต่งเป็นหรือยังไหนขอฟังอีกสัก2คนที่มันไม่สะใจเนี่ยได้ที่อะไรคุยไม่ทันที่เรียกช่องไหนครับสิบไหนยังไม่เสียบอ๋อตั้งแต่11ไปเหรอครับอ้อมไหนเชิญครับ11เชิญครับดังนั้นเลยนะครับเพื่อไม่ได้ยินฝั่งนู้น
6: อ่านก่อนสิบ
4: อ่าดีมากครับ
6: ชื่อซิมซิมิมันนี่หยาบคายมันทั้งยังร้ายกระจายคำด่าใครทนไม่ไหวลุกไปบัญชาบอกสื่อไปว่าแบบหน้าโง่เจี๊ยบชื่อซิมซิมิลายนัก
3: ตกลงเป็นชิมิหรือซิมิ
4: เธอออกเสียงไม่ชัดหรือยังไงเอาใหม่ครับ
6: ชื่อซิมซิมิ
4: ชิมิอีกแล้วอ่ะไหนลองออกสิ
6: เซอร์ชื่อซิมซิมิร้ายนักมันนี่กระจายคำด่าใครทนไม่ไหวออกคำสั่งมาบอกสื่อไปว่าแบงเจ้าเจียบทอง
4: โอ้โหตกเป็นเหลืองทองอ๋อมาเป็นเหลืองทองครับกูรู้หัวเลาะเธอเห็นไหมกูรู้เรื่องฟินอะไรนะชี้อ่ะสักคนสิ

0: ขยับหางบ้างมั้ยครับมีมั้ยครับกูรู้นะว่าในใจทุกคนอยากหางมากแต่ก็กลัวเพื่อนๆก็จะหมายไส้นะครับมีมั้ยใครหลบตากูบ้างอ่ะสอนภาษาไทยแล้วหลบตาครูอ่ะเชิญเขาบอกว่าคนหลบตาครูนี่คือคนอยากจะอ่านเรียกสี่เรียกทั้งสี่อย่างเงี้ยเชิญครับเอาเป็นกรอนสี่ก่อน
1: ไก่เหลืองน่ารักคือคักเฮฮาครั้งลูกไก่ซ่าพูดจาหยาบคายก็เลยโดนแบนสุดแสนเสียดายไปแล้วสหายเพื่อนคลายความเหงา
0: ต่อไปกลายเป็นสุรังคณา28เชิญครับ
1: ไก่เหลืองช่างบ้าลูกไก่ช่างซ่าพูดมากหยาบคายก็เลยโดนแบนสุดเครียดเสียดายไปแล้วสหายเพื่อนต้านความเหงา
0: โอ้จะได้เพื่อนสมีนะครับทีนี้กลับมาดูตัวอย่างบนกระดานครูนะครับว่าตะกี้ครูบอกว่าเราก็ตัดรอบหน้าทีใช่ไหมครับไม่ได้สุราคณะแล้วก็เปลี่ยนตามนี้เสียถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะออกมาเป็นเจ้าไก่ตัวเหลืองฉลาดปาดเปลืองในเรื่องวาจาถามไปตอบกันสุขสันต์หันษาหยอกล้อมีนานำพารื่นเริงแบบนี้ก็ได้ก็แค่นี้ก็ง่ายเสร็จแล้วมันจะมีกาบสุรังคณาอีกแบบหนึ่งนะครับมันชื่อว่ากาบสุรังคณามีด้วยหรอกาบสุรังคณา32เพราะฉะนั้นจากที่32กลายมาเป็น28ตอนนี้เราจะกลับไปที่ไหนดีครับ32เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้า32ปุ๊บนะทุกวรรคจะต้องอยู่ครบเหมือนกับกรอน4ตอนนี้เราจะต้องเอาวรรคแรกคืนมาก่อนครับสมมุติเวลาทำการสุรังคณา32มันจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นจากกรอน4นะครับเติมคืนก่อน1 2 3 4ใช่มั้ยด้วยปกติแล้วกรอน4คำสุดท้ายจะหาคำที่เท่าไหร่นะครับ
2: 2
0: คำที่2แค่นี้แต่สุรังคณา32ต่างไปนิดเดียวก็คือว่าคำสุดท้ายน่ะจะไม่ไปหาคำที่2ละจะเมินคำที่2มาและมาลงที่คำสุดท้ายของวรรคนี้ก็จะมาลงไว้ตรงนี้รู้จักกันไหมไหมต้องไปหาคำว่าอะไรครับแล้วคุณจะอะไรดีอ่ะอะไรดีที่เป็นสระไหมเดี๋ยวจะต้องแก้ละมีปัญหาแน่ๆเลยรู้จักกันไหมเจ้าอะไรดีครับอ๋อคุณรู้ละถ้าสระไอตัวนี้มันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันต้องลงอะไรด้วยนะไอใช่ไหมมันก็จะเกิดอะไรขึ้นละคุณจะเปลี่ยนแล้วครับอะไรดีอ่ะเอาแต่ละเอื่อมเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าฮะอะไรนะไม่ได้ถ้านี่เป็นสระเอื่อมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นสระเอื่อมอันนี้ก็ต้องเป็นสระอะไรครับสระเอื่อมต้องเหมือนกันเอาใหม่อันนี้อาจจะเอาสระเอื่อมเอาอะไรดีครับอันนี้ก็ต้องเอาสระอะไรเอื่อมจะเอาอะไรดีเนาะที่เป็นสระเอื่อมอันไหนรู้จักทุกเรื่องเจ้าไก่ตัวเสร็จแล้วสบายแบบนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับสุรังคณา32รู้ให้เวลาพวกเราแค่2นาทีนะครับกลับมาที่สุรังคณา32ด่วน1 2 3เริ่มครับเลขที่ออกได้แก่ยังเหรอครับพร้อมอย่างครับไหนใครไม่เข้าใจมีไหมว่าไง
3: โ
0: อเอ๊สงสัยเลขที่หนึ่งเขาเตรียมตัวเลยนะครับเลขที่41เขาเตรียมตัวเลยนะครับหรือว่าเลขที่20ก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับ

0: หรือว่าฐานทัพอยากมีส่วนร่วมครับมีใครอยากอ่านให้ฟังไหมเนี่ยจะได้ฉันกุนธิดาลองไหมเชล่าพร้อมนะเอาวักเก่านั่นอ๋ออันนี้มันเลื่อนใช่ไหมเราเลื่อนอ๋อโอเคครับก็เติมอะไรก็ได้ไปอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วหรอหรือว่านั่งอ๋อนี่กูสั่งนะเลขที่ออกได้แก่เลขที่คนเดิมเหนื่อยยังคนเดิมยังไม่เหนื่อยมากครับเสร็จหรือยังไหนลองฟังสักคนซิมีคนเสร็จแล้วถ้าคนไม่เสร็จก็จะก้มหน้าก้มตานะครับถ้าคนเสร็จแล้วจะเงยหน้าอย่างสง่าเขาถือเรียกเพื่อนสี่อ้าวแล้วเจอแล้วครับ ไหนอ่ะเรียบร้อยนะอ่ะเชิญครับยืนขึ้นเลยมาด่วนอ่ะอ่านดังๆเลยครับรังนาสายอีกสอง
1: น่าจะทำแกงน้องไก่ดุนแรงชอบโดนเราแกล้งแถมด้วยยากับแอบคิดสะใจไก่เหลืองถูกจับชีวิตต้องดับเพราะคำพูดเลย
0: อะไรนะเดี๋ยวก่อนกูสงสัยว่าสุดท้ายนิดหนึ่งเพราะอ่านใหม่ดังๆกว่านี้อีกนึงครับเดี๋ยวก่อนว่าสุดท้ายมันแปลกป่ะอ่านดังๆเลยดังๆเลยอัน
1: แรกต
0: ั้
1: งแต่แรก
0: 32เลยตั้งแต่แรก
1: น่าจะทำแกงน้องไก่รุนแรงชอบโดนเราแกล้งแถมด้วยยากับแอบคิดสะใจไก่เหลืองถูกจับชีวิตต้องดับเพราะคำพูดเอ่ย
0: อ๋อมันเหมือนอะไรตามหมออะไรนะครับตายเพราะป่าเออไก่เหลืองตายเพราะป่าโอเคขอฟังสัก1คนนะครับ1คนเท่านั้นคุณจะต้องไปละเลขที่ออกได้แก่เลขที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ18เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์วันที่งดงามก็คือวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ใช่มั้ยครับแต่มันจะมีหนังเรื่องอะไรนะไม่ก่อนอะไรก่อนมันมาในไทยแล้วสักอย่างอะไรนะวันที่2อะไรนี่หรออ่ะวันที่14เป็นวันวาเลนไทน์งั้นขอที่13แล้วกันทำ13อยู่ไหม13ไม่อยู่โอเคงั้นเอา15แล้วกันนะครับอยู่ไหมครับ15อ่ะเชิญครับดังๆเลยครับจับห้องนู่น
2: ชีวิตสุขีพวกเขาเพ่งดีทั้งชีวิตมีแต่เรื่องหัวใจพูดช้าตอบเร็วปวดเอวชิบหาย
0: เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใหม่เถอะปวดเอวนี่นะปวดเอวเสียหายปวดไฟครับเสียหายเอาใหม่สิ
2: พูดช้าตอบเร็วปวดเอวเสียหายอย่าโอดเลยนายรอให้คนอื่น
0: สุดท้ายดีกว่าเลขที่14
3: ไก่ตัวนี้แดงทำเชื่องเสะแซงชอบด่าแอบแฝงชอบแทงข้างหลังเล่นซิมซิมิดูสีเปลืองตังกินข้าเน็ตจังระวังหมดตัวว
0: ันนี้นะครับเราเริ่มแรกเรียนเรื่องซิมซิมิใช้อะไรนะครับรอนสี่จำนวน2บทมาพูดมาหันมาบุกมาลบได้เท่าไหร่32พอดีหลังจาก32เราก็ทำให้มันกลายเป็นกากสุรางคณา28ในการตัดออกไป1วรรคใช่ไหมครับมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องของสัมผัสเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ไหม ก็ได้โอเคจาก28เสร็จแล้วเราก็คืนศูนย์เท่าไหร่ครับ
4: 32
0: ก็คือจะได้กาสุรพนา32เอาวรรคนั้นคืนมาแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของสัมผัสนิดหนึ่งทีนี้เชื่อว่าทุกคนวันนี้แต่งได้นะครับทุกคนแต่งพร้อมมากเลยและสุดท้ายวันนี้นะครูอยากเห็นแบบขั้นผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่งสดกันบนกระดาษ

0: ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกัน

ในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะก็อย่างที่ดร.มดได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเช้านี้นะคะดิฉันเรียกหุยเฉยๆแล้วกันเนาะหรือจะเรียกให้ดีก็เรียกไม่อยากไม่เคยเรียกอาจารย์หุยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ดร.เท่าไหร่ใช้แล้วแสลงปากนะคะเดี๋ยวระหว่างนั้นก็จะรบกวนดร.มดช่วยต่อช่วยเตรียมข้างหลังนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์หุยเองเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์ในหลากหลายเรื่องนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาแชร์กันในเช้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ active learning ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะไหนใครไม่เคยได้ยินคำว่า active learning บ้างคะไม่มีใครไม่เคยได้ยินถูกไหมคะเพราะว่าคำนี้โอ้โหพูดกันมานานพูดกันมาเป็น10ปีไม่ใช่แค่เพิ่งจะพูดใช่ไหมคะใครนำ active learning คิดว่าตัวเองนำ active learning ไปใช้สอนในห้องเรียนบ้างแล้วยกมือค่ะไม่ต้องแย่งกันยกนะคะทุกท่านไม่ต้องแย่งกันยกค่ะเราอาจจะใช้สอนแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเราอาจจะใช้สอนแล้วแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันโอเคไหมนะคะหรือว่ามันมีเทคนิคอย่างอื่นที่เราจะเอามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของเราได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกำหนดการนะคะสำหรับกำหนดการของวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยในกันใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือทำไมต้องจัดการเรียนรู้ทำไมต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะมันสำคัญยังไงแล้วถ้าเราไม่จัดการเรียนรู้แบบ active learning อ่ะมันโอเคไหมอ่ะคอนเทนต์เราก็เยอะเนื้อหาเราเยอะใช่ไหมคะเราจะสอนทันไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าทำไมต้องทำจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะแล้วก็ข้อ2รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวิธีที่เราใช้เนี่ยมันใช่ active learning ไหมหรือว่ามันเข้าข่ายรูปแบบที่อาจารย์หุยจะนำเสนอในวันนี้ไหมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ว่ารูปแบบที่เราเรียนไปนะคะในหัวข้อที่2เนี่ยเราจะจัดยังไงเวลาเราเอามันไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะจัดให้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมแล้วก็เราก็จะมาอภิปรายกันว่าแล้วเราจะนำไปใช้อย่างไรในห้องเรียนจริงนะคะสำหรับหัวข้อที่3คราวนี้นะคะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือทำไมเราต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะอันนี้เป็นเส้นทางการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่สมัยเก่าก่อนนะคะพอจะทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีเส้นทางการพัฒนาอย่างไรอาจจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าหุยพูดคำว่า Thailand 4.0 คุ้นหูไหมคะคุ้นหูไหมคะคุ้นหูไหมคะคุ้นพูดกันเหลือเกินใช่ไหมคะเดี๋ยวลองมาดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนาเริ่มจากไหนนะคะเราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้นะคะประเทศของเราก็เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักถูกไหมคะนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เน้นที่การทำการเกษตรโดยใช้แรงงานคนนะคะยุคอันนี้คือยุคไทยแลนด์ 1.0 นะคะพอยุคไทยแลนด์ 2.0 เราเริ่มมีการนำอุตสาหกรรมเบาเช่นการเย็บจักรเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้เครื่องจักรเล็กๆน้อยๆนะคะมาเป็นตัวพัฒนาประเทศนะคะยุคไทยแลนด์ 3.0 เราบอกว่าเราเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักเช่นอะไรคะยุคนี้ฉันทนาเกิดเยอะเลยค่ะใบโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโอ้แบบป่องควันกันยกใหญ่นะคะมีโรงงานจากทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษมาตั้งกันในประเทศไทยเป็นยกใหญ่เลยนะคะก็อันนี้เราใช้สิ่งเหล่านี้ในเป็นอุตสาหกรรมหนักเป็นตัวพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 3.0 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็คือยุคนี้ใช่ไหมคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่เราเริ่มพูดถึงการไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรคะ
เยี่ยมค่ะโอ้มีคนเริ่มมีคนช่วยอาจารย์ทำมาหากินแล้วขอบพระคุณนะคะเราบอกว่าเราใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช่ไหมคะก็คืออะไรคะเทคโนโลยีที่พูดถึงก็เป็นเทคโนโลยีหลากหลายมากมายใช่ไหมคะตั้งแต่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีเคยได้ยินไหมคะ Internet of Things ไม่คุ้นหูกันบ้างเลยเหรอคะที่บ้านอาจารย์ใช้นะเป็นยังไงทราบไหมคะเกี่ยวเนื่องกับ Wi-Fi นิดนึงนะคะก็คือเราสามารถที่จะติดอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่บ้านเรานะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์เพิ่งมีน้องใช่ไหมคะก็จะมีการติดอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ากล้องโรบอทไว้ส่องดูเราไม่อยู่บ้านเวลาเราออกมาทำงานเนี่ยใครทำอะไรนะไม่คาดหูคาดตาเราเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เป็นกล้องโรบอทนะคะและไอ้กล้องโรบอทของเราเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนอาจารย์ก็จะเปิดมือถือดูได้และถ้าสมมติว่าแม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงน้องทำอะไรไม่ดีอาจารย์ก็จะกดปุ่มในโทรศัพท์มือถือแล้วก็พูดเข้าไปไม่ทำอย่างนี้นะคะน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นการเราว่า Internet of Things ก็คือการที่เราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแม้กระทั่งว่าสั่งเปิดปิดไฟเปิดปิดตู้เย็นที่บ้านได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราใช้ชิปตัวหนึ่งที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะคะเป็นตัวคอนโทรลแล้วเราก็บอกว่าเราก็ตัวเราเองเนี่ยจะอยู่จะทำงานแบบรีโมทอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ห่าง

จากไอสิ่งที่เราจะต้องการบังคับเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะบังคับมันได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยี AI เทคโนโลยี AI เคยได้ยินไหมคะก็เคยได้ยินใช่ไหมคะเคยไหม AI มันคืออะไรคะAI ก็คือเป็นโรบอทเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์มันไปถึงไหนแล้วอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนั้นนะคะมาดูว่าแล้วตอนนี้เราบอกว่าโลกเราเป็นแบบไหนล่ะคะโลกเราเป็นโลกที่เราเรียกว่าเป็นยุคโลกไร้พรมแดนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์สามารถที่จะสั่งใช่ไหมคะสั่งให้อุปกรณ์ที่บ้านอาจารย์ทำงานยังไงก็ได้นะคะไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่ก่อนอาจารย์ต้องทำไงคะจะคุยกับใครทีเป็นไงคะออกมาข้างนอกแต่ก่อนเราทำไงคะต้องไปมาหาสู่กันแต่ก่อนเอาให้แบบเป็นยุคแบบอ๋อเจ้ากันก็คือไงคะอ๋อเจ้าต้องพายนะคะอ๋อเจ้าต้องพายโอ้โหกว่าจะถึงนะคะหรือก็ต้องนั่งเกวียนนั่งม้าแห่เกี้ยวกันไปนะคะและยุคนี้ล่ะคะเวลาเราจะติดต่อยุคถัดมาเราก็บอกว่าเราก็เริ่มเข้าตู้โทรศัพท์สีแดงใช่ไหมคะแต่ก็ต้องลำบากยุคนี้ล่ะคะยุคนี้เราบอกว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเราจ้าบยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราสามารถที่จะไลน์แล้วก็วิดีโอคอลก็ได้ใช่ไหมคะโอเห็นหน้านะคะจะคุยกับที่รักจะคุยกับลูกจะคุยกับหลานโอ้สบายใจนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้หมดนะคะแม้กระทั่งการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์จะปรึกษามีอะไรไม่เข้าใจนะคะจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต้องทำไงคะเขียนจดหมายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ง่ายกว่านั้นก็คือทำอะไรได้คะส่งอีเมลนะคะแม้ว่าเราไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นนักศึกษานักเรียนของอาจารย์ที่อาจารย์เคยสอนมาเนี่ยเราก็จะบอกกันเสมอว่าแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักเขาคุณสามารถที่จะส่งอีเมลไปนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาตอบตกลงเราสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันได้เขาสามารถสอนเราผ่านอะไรได้เลยคะผ่านหน้าจอเล็กๆได้เลยถูกไหมคะดีไหมคะโลกไร้พรมแดนนะคะเราบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนถ้าจะเรียนอะไรจริงๆก็ต้องไปนั่งอยู่ที่วัดหรือว่ายุคถัดมาก็บอกว่าจะเรียนก็ต้องเข้าไปในห้องเรียนใช่ไหมคะตอนนี้การเรียนการสอนอยู่แค่ในห้องเรียนหรือเปล่าคะถ้าเด็กอยากเรียนรู้ทำไงได้คะGoogle it ฝรั่งบอก Google it คืออะไรนะอะไรนะ Google it นะคืออะไรคะก็เสิร์ช Google ใช่ไหมคะ Google นะคะสบายเราบอกว่าเด็กสมัยนี้สบายเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกับโลกที่มีเทคโนโลยีโลก Thailand 4.0 นะคะเป็นไงคะการคมนาคมขนส่งนะคะเราไม่จำเป็นต้องพายเรือนั่งช้างขี่ช้างกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไปไหนทีเนี่ยบ้านเราซอยเปลี่ยวจะออกไปเรียกแท็กซี่ลำบากไหมคะแต่ก่อนลำบากเดี๋ยวนี้เป็นไงคะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะใครรู้สัญลักษณ์2อันนี้บ้างคะใครใช้บ้างคะมันคืออะไรนะแถวนี้ยังไม่ใช้กันแถวนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่ใช่ไหมคะยังแมงกระบือกันอยู่แต่ว่านี่ค่ะเราบอกว่าหลายๆประเทศแม้กระทั่งในเมืองกันเนี่ยเวลาอยากไปไหนแล้วก็ใช้แอปที่ชื่อว่า Uber แอปที่ชื่อว่า Grab Taxi แล้วกดค่ะกดบนมือถือเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดเรียกรถหรือว่าแท็กซี่ที่อยู่รอบๆเขาก็จะมารับเราถึงบ้านเลยสบายไหมคะสบายนะคะการติดต่อสื่อสารค่ะอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะใช้นะคะอันนี้อะไรคะสัญลักษณ์อะไรคะ Facebook อันนี้อะไรคะอันนี้ล่ะคะInstagram ใช่ไหมคะห้องนี้โมเดิร์นมากๆเลยตอบได้ด้วยหลายๆห้องตอบไม่ได้นะคะแต่อันนี้เรารู้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Face Line Instagram เราใช้ทำอะไรคะติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องไปหาตู้โทรศัพท์สีแดงอีกแล้วนะคะเราอยากจะโชว์ว่าวันนี้เรากินอะไรแล้วก็เป็นไงคะโพสต์ลง Instagram โพสต์ลง Face นะคะเพื่อรู้ว่าเราทำอะไรตลอดเวลาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ตลอดเวลานะคะแต่ก่อนเราจะซื้อของที่เรา

0: คะเราไปตลาดใช่ไหมคะหรือว่าเราอยากจะซื้อของเราก็บอกว่าเราก็ไปห้างไปตลาดต้องเอาตัวเราเนี่ยไปถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะซื้อของเราทำไงคะเราก็สั่ง Lazada Alibaba นะคะบางคนบอกว่าจะซื้อที่จีนเราอยู่เมืองไทยเราซื้อของที่จีนได้ไหมคะสบายมากสั่ง Lazada ก็มีสั่ง Alibaba ก็ได้ใช่ไหมคะของที่เมืองจีนส่งมาถึงบ้านเราเราบอกว่าเราอยากจะซื้อของที่อเมริกาได้ไหมคะต้องบินไปถึงอเมริกาไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะเราก็สั่งผ่านผ่านอะไรคะผ่าน Amazon เนี่ย Amazon นะคะโหห้องนี้สำเนียงดีต่างหากครูอังกฤษเยอะไหนใครเป็นครูอังกฤษบ้างคะ3คน3ท่านนั่งหน้าที่เหลือข้างหลังไม่ใช่เลยเหรอคะแอบแฝงแอบแฝงโอเคเพราะฉะนั้นเป็นไงคะโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราบอกว่ามันก็จะมีสิ่งนี้เข้ามาด้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็จะมีอะไรคะ AI หรือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะวิดีโอที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นการทดสอบหุ่นยนต์ที่บริษัทหนึ่งสร้างขึ้นมานะคะเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวดูนะคะเป็นหุ่นยนต์อะไรแล้วหุ่นยนต์เนี่ยจะทำอะไรอยู่ในวิดีโอ
1: มันเสียอันนี้ได้ไหมคะ

หุ่นยนต์อะไรคะสุนัขใช่ไหมคะสุนัขทำอะไรคะเปิดประตูใช่ไหมคะเคยคาดคิดไหมคะแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เคยดูหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังเรื่อง AI artificial intelligence ใครเคยดูไหมคะที่มีเด็กผมทองๆโอ้โหหนังสมัยอาจารย์เด็กๆเลยเคยดูหนังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์ไหมคะเคยไหมคะเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะเราเคยคิดไหมคะว่าเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในช่วงชีวิตเราTransformer ใช่ไหมคะเราเคยเห็นไหมคะหุ่นยนต์ในลักษณะเหมือนหมาน้อยเมื่อกี้เคยเห็นไหมคะหนังไซไฟเวลาเราดูหนังไซไฟแบบว่าหุ่นยนต์บุกโลกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราบอกว่าเราดูหนังพวกนั้นเรารู้สึกว่าตอนที่อาจารย์ดูตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าโอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่เห็นมันหรอกนะคะปรากฏว่าเป็นไงคะปัจจุบันเรามีหุ่นยนต์ในลักษณะนี้แล้วหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความคิดของตัวเองได้เมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยค่ะเป็นไงคะเขาจะหุ่นยนต์สุนัขจะไปเปิดประตูใช่ไหมคะโดนขัดขวางแต่ท้ายที่สุดเปิดได้ไหมคะเปิดได้ค่ะเรามีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าโซเฟียใครรู้จักโซเฟียบ้างคะที่เป็นประชากรเป็นซิติเซนของอะไรคะของประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะโซเฟียเป็นหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนคนนะคะเป็นหุ่นยนต์ AI ที่หน้าตาสะสวยหน้าตาออกฝรั่งนิดๆนะคะเหมือนคนนะคะเราบอกว่าเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วยังไงต่อคะแล้วเด็กของเราล่ะคะหลายๆคนเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นแฟกต์อะไรจะเข้ามาทำงานแทนคะหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเราได้ยินข่าวมากมายเลยว่าบริษัทหลายบริษัทเลย์ออฟหรือว่าไล่พนักงานออกว่าง่ายๆนะคะแล้วเอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนเช่นบริษัทประกันภัยใช่ไหมคะบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นบริษัทนึงเนี่ยเขาบอกว่าเอาพนักงานออกหมดเลยนะคะพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่คิดคำนวณเบี้ยประกันถามว่าเขาต้องใช้พนักงานกลุ่มนี้อีกไหมคะไม่ต้องเพราะอะไรคะก็เอาหุ่นยนต์มาทำแทนหุ่นยนต์คิดละเอียดกว่าดีกว่าไม่มีเรียกร้องโบนัสอีกต่างหากนะคะสบายใจจุงนะคะนอกจากนั้นแล้วบริษัทที่ผลิตอะไรคะผลิตอุ

0: กรณ์เศษเสี้ยวของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์รถยนต์ก็เอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนนะคะนอกจากนั้นแล้วคิดว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นไงคะเราทำงานอาชีพอะไรคะอาชีพของเราคืออาชีพครูใช่ไหมคะอนาคตเทรนแนวโน้มคิดว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไงทราบไหมคะเราเคยคิดไหมคะว่าอนาคตการเรียนการสอนจะเป็นยังไงอะไรที่เขาบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่ทุกท่านพูดคือใช้หุ่นยนต์มาสอนแต่อาจจะไม่ได้ใช้แต่อาจจะไม่ใช่ใช้หุ่นยนต์สอนหน้าห้องแต่เป็นการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นคอร์สที่เรียกว่าคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วไหมคะเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนเด็กในวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กจะนำไปใช้ในวันหน้าอ่ะตกใจแล้วเราสอนทำไมล่ะแล้วเราจะสอนอะไรเขาล่ะนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ก็คือเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มีโดยใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้เว้ยแล้วเราควรจะสอนอะไรเด็กช่วยกันคิดนี่สิคะดูหน้าตกใจทุกคนเริ่มกังวลแต่นี่คือแนวโน้มจริงๆนะแล้วเราควรจะสอนอะไรเด็กนะคะคิดว่าการเรียนการสอนจะต้องเป็นยังไงคะถ้าสิ่งที่เด็กจะต้องใช้ก็คือเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มีใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้สอนอะไรเขาดีคะไม่มีใครกล้าหันมาสบตาวิทยากรอีกเลยสอนอะไรเขาดีคะสอนอะไรดีนะอาจารย์เห็นน้องขยับปากค่ะ
1: สอนอะไรคะสอนพวกทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปใช้
0: สอนพวกทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปใช้ใช่ไหมคะมันสำคัญยังไงคะทักษะชีวิตเหล่านี้เขาบอกว่าพอโลกยุคใหม่เนี่ยเด็กจะต้องมี 21st century skill หรือว่าทักษะในศตวรรษที่21พูดกันเหลือเกินจะมีไปเพื่ออะไรคะทักษะในศตวรรษที่21มีอะไรบ้างคะอะไร 7C อะไรนะ7เลยไหม 3R เขาบอก 3R ทุกคนท่องกันไว้ใช่ไหมคะ 3R อะไรบ้างเนาะ reading writing อะไรนะคะ arithmetic เหรอคะนะคะ reading writing แล้วก็อะไรคะ arithmetic ก็คือการคิดการคำนวณใช่ไหมคะการอ่านแล้วก็การเขียนใช่ไหมคะอ่ะแล้ว C ล่ะคะ C มีอะไรบ้างคะไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะอุ้ยเยอะภาษาอังกฤษต่างหากอ่ะก็จะเป็นพวกอ่ะรวมๆกันไปนะคะก็จะเป็นพวกทักษะการสื่อสารทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะทำให้เด็กสามเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอสิ่งที่ยังไม่ทราบใช่ไหมคะสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสามารถที่จะเป็นไงคะใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้ได้นะคะเขาบอกว่าค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างนึงที่เราต้องทำให้เกิดในเด็กให้ได้คือสิ่งนี้ค่ะอะไรคะการที่เด็กจะแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้นะคะการที่เด็กจะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มีได้เด็กจะต้องเป็น lifelong learner หรือว่าคนที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะถ้าเขาใฝ่รู้แล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เป็นไงคะเป็นปัญหาสำหรับเขาไหมคะไม่เป็นปัญหานะคะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อะไรล่ะที่หยุดไม่ทำให้เด็กเกิดการใฝ่รู้หรือว่าหยุดการใฝ่รู้ของเขาทราบไหมคะทราบไหมคะมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงการที่เด็กจะใฝ่รู้หรือไม่ใฝ่รู้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราไหมคะต้องกระตุ้นใช่ไหมคะต้องกระตุ้นเป็นคำที่ดีนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์กระตุ้นยังไงดีคะเอาอันนี้ก่อนเอาง่ายๆเลยเด็กจะไม่ใฝ่รู้เมื่อไรคะ
1: เมื่อเรายัดเยียดความรู้ให้เขาอะ
0: เมื่อเรายัดเยียดความรู้ให้เขาเมื่อเราสั่งให้เขารู้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้ถูกไหมคะสั่งให้เขารู้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้นะคะมีใครสั่งถ้ามีใครอย่างเงี้ยวันเนี้ยเราไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่มีใครมาบอกว่าต้องกินเข้าไปเราอยากเรารู้สึกดีไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆทุกเช้าแม่ต้องให้กินข้าวต้มนะคะคิดว่าโตขึ้นมาตอนนี้อาจารย์กินข้าวต้มไหมคะกินข้าวต้มไหมคะไม่นะคะเห็นข้าวต้มอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะคะกลายเป็นกลัวไปเลยเด็กเหมือนกันค่ะอะไรก็ตามที่โดนยัดเยียดมากๆนะคะเขาจะไม่อยากทำเดี๋ยวเราจะมาลองทำกิจกรรมกันนะคะว่ากิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมยูเรกาฉันค้นพบแล้วนะคะยูเรกาฉันค้นพบแล้วกิจกรรมนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะคะให้ศึกษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะแจกให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม1แจกชีทอ่านคำสั่งทำตามเลยนะคะกลุ่ม1นะคะแจกชีทอ่านคำสั่งทำตามทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะเข้าไปในเฟซนะคะของกลุ่มเรา

สำหรับทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะเข้าไปในเฟซของเรานะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่อาจารย์โพสต์ไว้ในเฟซเลยนะคะอาจารย์บอกว่ากิจกรรมกลุ่ม1นะคะรับชีทไปแล้วทำเลยนะคะกลุ่ม2นะคะเดี๋ยวให้มันโพสต์ไปก่อน

0: กลุ่ม2นะคะให้จับกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทำตามนี้เลยร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกพืชการจำแนกสัตว์สรุปองค์ความรู้ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะคะแล้วก็ส่งผลงานใต้ภาพที่อาจารย์โพสต์ลงไปภาพนี้นะคะอาจารย์จะโพสต์ลงไปในเฟซแล้วก็ส่งผลงานใต้ภาพนั้นนะคะเดี๋ยวจับกลุ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษแล้วก็แจกปากกาเมจิกให้นะคะจับแบบไหนก็ได้จะหันไปหาเพื่อนก็ได้จะได้สะดวกดี
1: ฝั่งนี้เป็นกลุ่ม2ใช่ไหมคะจันหุยฝั่งนี้เนาะอ๋อด้านหลังโอเคแถวไหนนะแถวไหนกลุ่ม2นะคะโอเคกลุ่ม2อะค่ะอาจารย์ก็จับกลุ่ม4หรือ3ก็ได้จริงๆอาจารย์ก็นั่งเป็นโต๊ะอย่างนี้อยู่แล้วหรือหันหน้าถ้าไม่ครบอย่างเนี้ยมี2แล้วก็4ถึง5ก็ได้นะคะด้านฝั่งนี้มี4อยู่แล้วอะที่เราต้องทำก็คือสืบค้นข้อมูลตอนนี้เราไม่มีหนังสืออะไรเลยถูกไหมคะเราคิดว่าเราจะสืบค้นตรงไหนได้บ้างอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอากูอย่างเดียวใช่หาอากูแล้วเราก็สืบค้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจำแนก
0: ใช่ค่ะถ้าสืบค้นถ้าแบบสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกพืชการจำแนกสัตว์นะคะเวลาสืบค้นถ้าสมมติว่าคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกก็เอาคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ให้มาเลยก็ได้นะคะหรือจะสืบค้นคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกับคำสองคำนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกลุ่มเราตัดสินใจว่าองค์ความรู้ที่เราได้มาเป็นยังไงเราสรุปเป็นองค์รวมแล้วสรุปใส่กระดาษฟลิปชาร์ทที่อาจารย์จะให้ไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกระดาษฟลิปชาร์ทที่เราเขียนมาแล้วก็โพสต์ลงในเฟซนะคะ
1: จำกิจกรรมภูมิศาสตร์ได้ไหมคะที่อาจารย์จะต้องสืบค้นน่ะจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่คราวนี้เราไม่ได้ให้ URL ไปอาจารย์ต้องหาใน Google แล้วก็รู้ไหมเอ่ยว่าเวลาเสิร์ชใน Google แล้วเว็บไซต์อะไรที่เราควรจะเอาข้อมูลมาเราลองคุยกันเนาะลองคุยกันว่าสิ่งที่เราช่วยกันหาช่วยกันอ่านนั้นน่ะเราจะ เลือกเอาข้อมูลอันไหนดีแล้วอย่าลืมจดURL ไว้ด้วยนะคะเวลาเราสืบค้นอะไรอ่ะเราต้องมีเอกสารอ้างอิงใช่ไหมเหมือนเวลาแต่ก่อนเราไปห้องสมุดอ่ะเราเอาข้อมูลนี้มาจากหนังสือเล่มไหนเราก็ต้องจดเอาไว้ถูกป่ะคะแต่คราวนี้หนังสือเราอ่ะไม่ใช่อยู่เป็นเล่มๆในห้องสมุดละแต่ข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมันอยู่บนเว็บไซต์เราเอามาจากเว็บไซต์ไหนเราก็ต้องจดด้วย www. อะไรอะไรอย่างนั้น
0: นี่อาจารย์จับกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษให
1: ้ด้านนี้ก็มีห้านั่งห้านั่งสี่บ้างได้ปะ
0: ได้ด้านหลังทำไปเลยคะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยข้างหลังนะคะกลุ่ม1นะคะทำตามคำสั่งในชีทที่ให้ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมสรุปนะคะเขียนสรุปไว้นะคะองค์ความรู้ที่ได้เขียนสรุปไว้ด้านหลังเอกสารแผ่นหลังสุดนะคะแล้วส่งอาจารย์แจกเลยค่ะกระดาษฟลิปชาร์ตแจกเลยนะคะเขาเปิดเดี๋ยวให้เวลาถึง10โมงนะคะให้เวลาถึง10โมงนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มละแผ่นใช่ค่ะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2นะคะเดี๋ยว10โมงนะคะ10โมงนะคะเรากลับมาพูดคุยกันอีกทีนึง อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แจกให้ค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนั่งที่เลยนะคะพร้อมแล้วนั่งที่เลยค่ะคราวนี้กลุ่มหนึ่งคะเสร็จไหมคะกลุ่มหนึ่งนั่งสงสารมากเลยเอาคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะให้ทำต่อไปนี้คืออาจารย์จะให้จับคู่ฟังนะคะจับคู่คำว่าจับคู่ในที่นี้มีสองคนก็ได้มากสุดได้สามคนในกลุ่มที่เราจับคู่จะต้องมีอะไรบ้างคู่ของเราจะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม1อย่างน้อย1คนและจะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม2อย่างน้อย1คนว่าง่ายๆเป็นจับคู่จากกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะคะและถ้ากลุ่มไหนจับคู่ไม่ได้ก็มี3คนแต่3คนเนี่ยใน3คนนี้จะต้องมีกลุ่ม1อย่างน้อย1คนกลุ่ม2อย่างน้อย1คนแล้วทำอะไรกันจับคู่แล้วเราก็มาพูดคุยว่างานของเราเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ให้ทำอะไรนะคะแล้วฟังก่อนนะคะจับคู่เสร็จแล้วเรามาพูดคุยกันว่าเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยงานของเราเราได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างไม่ได้ให้บอกว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือผิดนะคะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนั้นให้อภิปรายกันในเรื่องของว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยวิธีที่เราใช้ในการเรียนรู้ที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วความรู้สึกของเรานะคะถ้าสมมุติว่าใครมีอะไรที่รู้สึกอัดอั้นเมื่อกี้ให้ทำอัดอั้นไม่ไหวเลยบอกเพื่อนเราซะนะคะบอกเพื่อนเราซะว่าเราทำเมื่อกี้มันเป็นยังไงเราทำอะไรนะคะเรารู้สึกอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะวิธีที่ใช้เป็นยังไงโอเคไหมคะเข้าใจโจทย์นะคะงงตรงไหนมีไหมคะไม่งงไม่งงจับคู่เลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2หาเพื่อนจับคู่กันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะให้เวลาพูดคุยกันนะคะ10นาทีนะคะ10นาทียังไม่มีคู่มีไหมคะใครยังไม่มีคู่ออกมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยจับให้ใครมีคู่เรานั่งคุยกันเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งคุยกันเลยกลุ่มหนึ่งไปหาเพื่อนกลุ่มสองนะคะนี่ได้โอเคค่ะคุยกันว่าทำอะไรอันนี้ได้เพื่อนไหมยังคะสามคนได้ค่ะแต่ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองได้คู่ยังคะอ๋อให้ไปเรียกคู่มาเสร็จไหมคะพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปกันพร้อมไหมคะเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะกิจกรรมของอาจารย์สนุกไหมคะข้างหน้าบอกพยักหน้าข้างหลังคืออะไรคะมองหน้าแบบโกรธเคืองนะคะแล้วตอนทำนะคะอาจารย์เป็นผู้สังเกตการอาจารย์บอกได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเดินไปไหนก็อันนู้นอย่างนี้ข้างหลังนะคะเดินไปถามเป็นไงบ้างคะคือเหมือนโกรธกันมานานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อาจารย์อยากจะให้แชร์ความรู้สึกระหว่างแชร์ความรู้สึกใครอยากจะสรุปเมื่อกี้ที่เราแชร์ความรู้สึกกันนะคะใครอยากจะสรุปเป็นตัวแทนของเพื่อนๆสรุปให้ทั้งกลุ่มฟังว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเมื่อตะกี้คนนี้เลยเหรอคะเพื่อนโหวต
2: ครับจากครับผม
0: จาก
2: ครับผมจากกิจกรรมเมื่อแนะนำตัวเองนะครับ ผมนะครับนายชนะชนบัวพลนะครับสอนรายวิชาดนตรีนะครับจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ผมได้นะครับก็คือนะครับอย่างกลุ่มหนึ่งนะครับผมอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือศึกษาจากใบคอมโลนี้นะครับ ก็ข้อมูลที่ได้ก็จะได้จากใบความรู้นี้นะครับซึ่งใบความรู้นี้บางอันมันก็ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่ามาปรึกษามาถามเพื่อนที่เขาศึกษาจากหลายแหล่งครับก็ได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าครับผมแล้วก็ความรู้สึกก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่ครับผม
0: ไม่ค่อยเท่าเทียมยังไงคะช่วยขยายความนิดนึง
2: ก็คือเราแค่อย่างกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับศึกษาได้แค่ในชีทนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างกลุ่ม2นี่ครับเขาสามารถเซิร์ชข้อมูลแล้วก็สามารถเจาะลึกได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปครับมันข้อมูลได้เยอะกว่านะครับจากแหล่งที่มาก็เยอะกว่าครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมเท่าไหร่ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะมีอีกท่านไหมคะอีกสักคนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมจากที่เพื่อนพูดไปแล้วมีไหมคะมีไหมคะเอาน้องใหม่อีกเหรอคะไหนคนไหนน้องใหม่อีกคะคนนี้เลยเหรอคะคนนี้ค่ะเขาไม่ได้ฟังเพิ่มอยากพูดอะไรก็พูดเถอะค่ะคือเมื่อกี้ค่ะทำกิจกรรมเมื่อกี้หลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนละกลุ่มกับเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยอะไรกันบ้าง
3: ก็พูดคุยว่าวิธีการของเขาทำอย่างไรอะค่ะก็คือ เพื่อนบอกว่าข้อมูลให้ซึ่งข้อมูลก็ตามจำกัดเนี้ยก็ต้องสรุปตามองค์ความรู้ที่ได้มาจากใบนี้ไม่สามารถต่อยอดความรู้ที่เราอยากรู้มากกว่านี้หรือตัวอย่างอะไรหรือภาพอะไรที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าถ้าของเราเนี่ยเราอธิบายว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เรามีอินเทอร์เน็ตเราอยากหาอะไรเราหาจากในนั้นแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือเราหลายคนหลายเว็บไซต์เพราะนั้นเราก็ต้องเอามาสรุปว่าอันไหนที่จะน่าเชื่อถือได้แล้วก็อันไหนที่จะเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ครบถ้วนมากที่สุดก็เลยถามเพื่อนว่าเรามีวิธีการแบบนี้กับวิธีการของเธอชอบแบบไหนเพื่อนก็บอกว่าแบบนี้เราอยากได้แบบนี
0: ้แบบนี้คือแบบไหนคะ
3: แบบที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าความรู้มันหลากหลายกว่าที่เพื่อนบอก
0: okay
3: น
0: ะคะ
3: แล้วก็ครูเพิ่มนิดนึง
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครูก็เคยดูวิดีโอประมาณเนี้ยค่ะเป็นของเด็กฝรั่งที่เขาให้แบ่งเด็กเป็น2กลุ่มนะคะปิดฉากแล้วพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างล่าง

0: แล้วเด็ก2กลุ่มเนี้ยก็คือมีคำถามจากคุณครูถามคำถาม2กลุ่มนี้มีวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันอีกกลุ่มหนึ่งเป็นหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือจากอินเทอร์เน็ตนะคะคือกลุ่มที่ได้คำตอบทุกคำตอบเลยคำถามจะยากมากค่ะคือเขางงว่ากลุ่มที่มีหนังสือเนี่ยเขาตอบอะไรไม่ได้เลยทั้งที่หนังสือเยอะมากแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งทั้งหมดเลยแต่เขาตอบอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเขาก็เฉลยว่าวิธีการที่คุณครูให้ทำเนี่ยด้วยวิธีการไหนงงไหมเนี่ยเล่าเหมือนงงเลยงงตัวเองหรือเปล
1: ่
0: า
1: อันนี้
0: งงไหมงงไหมไม่งงนะคะ
1: ค่ะเขาเชิญประเมินให้เพื่อนด้วยนะคะ
0: ชอบมากเลย
1: ค่ะวิดีโอที่เพื่อนพูดถ้าใครเคยดูนะคะก็จะแบ่งอย่างที่บอกนะคะคือแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มนะคะแล้วจะคล้ายๆอย่างนี้กลุ่มนึงก็คือมีอินเทอร์เน็ตอีกกลุ่มนึงไม่มีนะคะแล้วก็ให้เปิดตอบจากเท็กซ์บุ๊กแบบเป็นสารานุกรมเป็นหลายๆเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดดูนะคะกลุ่มไหนจะตอบได้เร็วกว่าได้ข้อมูลมากกว่านะคะสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกอย่างที่เพื่อนๆพูดไปแล้วนะคะข้อมูลที่ให้มาสรุปได้ดีมากนะคะคือสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมจะเห็นว่ากลุ่มแรกเป็นไงคะถ้าเราเป็นนักเรียนเราเป็นผู้เรียนเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมแบบนี้ไหมคะเราชอบไหมคะกลุ่มแรกอาจจะมีบางคนที่ชอบเราก็ไม่รู้อาจจะมีบางคนที่ชอบลักษณะนี้เพราะว่าไม่ต้องไปหาข้อมูลเองใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากไม่ชอบคิดว่าเด็กส่วนมากไม่ชอบเพราะอะไรคะไม่ชอบเด็กอาจจะไม่ชอบอ่านการอ่านอาจจะไม่ใช่วิธีเรียนรู้ของเขาใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจารย์เดินไปเห็นอาจารย์มีให้อ่านอาจารย์บอกให้อ่านเปิดเน็ตดูวิดีโอคลิปดีกว่าโอ้ยอ่านแล้วปวดหัวเมื่อกี้เดินไปถามหลายๆคนบอกว่าปวดหัวมีบางคนแบบอาจารย์ไม่กล้าเดินไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งเพราะว่าแบบจริงๆมองหน้าอาจารย์เนี้ยคืออะไรคือเคืองไงให้ฉันทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาให้อ่านอย่างงี้ถามว่าข้อมูลที่ให้ไปอ่ะเยี่ยมไหมคะข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปนะคะถ้าอ่านดีๆเนี่ยถูกต้องทุกตัวอักษรนะคะตรงตามเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ตรงตามหลักวิชาการทั้งหมดนะคะแต่เราชอบไหมไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นข้อมูลที่มีคนเอามาให้เราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลนั้นถูกไหมคะในขณะที่กลุ่มสองเป็นไงคะหาเองเลือกเองใช่ไหมคะหาเองหนึ่งเลือกเองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลมีไหมคะมีการภูมิใจด้วยว่าเอ้ยของเราไม่เหมือนของเธอนี่ดีของเรามันแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วยังมีการอะไรคะแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเราดูของเราแล้วก็ไปดูว่าเออแล้วเพื่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะหลากหลายบางคนบอกว่าเอ๊ะการสอนแบบที่มีข้อมูลเราบางทีเราต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ถามกลุ่มหนึ่งสิคะเมื่อกี้คิดว่าเราสรุปองค์ความรู้ได้เร็วไหมคะเร็วไหมคะทำไมไม่เร็วคะ
2: ต้องอ่านก่อนค่ะศึกษาก่อนค่ะ
1: อ่านแล้วทำความเข้าใจอ่านแล้วทำความเข้าใจปัญหาคือต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจแต่ว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจนี่เลยค่ะเรามาสรุปกันเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการเรียนรู้อันนี้เรียกว่า cone of experience นะคะเป็นทฤษฎีที่นักการศึกษารู้จักกันทั่วโลกนะคะเป็นผลสรุปที่ได้จากงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนผ่านเลคเชอร์คือการบรรยายในลักษณะเหมือนกับอาจารย์บอกความรู้ไปอะค่ะอีก24ชั่วโมงถัดไปสิ่งที่จะเหลืออยู่ในสมองของผู้เรียนคือ 5% ของที่เรียนไปถ้าเราให้ผู้เรียนทำเหมือนกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้คืออ่านนะคะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าผู้เรียนจะเหลือองค์ความรู้อยู่ 10% ไม่ต้องพูดถึงตอนสอบนะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะถ้าเราจัดการเรียนรู้แบบให้ดูวิดีโอหรือให้ฟังเป็นเสียงนะคะอีก1วันถัดไปจะเหลือความรู้อีก 20% ถ้าสอนแบบสาธิตมีการสาธิตให้ดูนะคะอีก1วันถัดไปจะเหลือความรู้ 30% ถ้าสอนแบบอภิปรายเป็นกลุ่มจะเหลือความรู้กี่เปอร์เซ็นต์คะ50ถ้าสอนแบบให้ลงมือทำด้วยลงมือปฏิบัติด้วย75ถ้าสอนแบบ teach others ก็คือให้เราสรุปองค์ความรู้ลงมือทำเสร็จแล้วบอกเพื่อนช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็ไปสอนเพื่อนแบบเขาเรียกว่า peer to peer อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสอนเพื่อนลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าสรุป ให้ฉันเรียนได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยจะเหลือความรู้อีก 90% นะคะ 90% ลักษณะของการสอนลักษณะนี้ก็คือการสอนยิ่งลงมาข้างล่างมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่กลุ่ม2ได้ทำไปเป็นการเรียนรู้แบบที่เราเรียกว่า active learning พอจะเข้าใจหรือยังคะว่า active learning เป็นยังไงเขาบอกว่าการเรียนรู้แบบ active learning นะคะก็คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็อันนี้สรุปมานะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำไปโดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะกิจกรรมนี้เราก็เลยเรียกว่ากิจกรรมยูเรกายูเรกาเนี่ยเป็นคำภาษากรีกนะคะแปลว่าฉันค้นพบแล้วนะคะอะฮาโมเมนต์ฝรั่งเรียกอะฮาโมเมนต์ต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะวิธีการสอนทั้งสองแบบเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองต่างกันไหมคะค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้วิธีการสอนแบบที่สองเสมอไปแต่เราจะต้องจัดให้มันเหมาะนะคะแต่วันนี้หัวข้อของเราคือการจัดการเรียนรู้แบบที่สองเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะหัวข้อแรกเราจบไปแล้วใช่ไหมคะความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เรารู้แล้วว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปนะคะผู้เรียนเปลี่ยนไปเราต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะเป็นเจ้าขององค์ความรู้นะคะสร้างความรู้ขึ้นมาเองเพื่อฝึกให้เขาเป็น lifelong learner นั่นเองเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานะคะคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูนะคะเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ว่ามีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้ที่อาจารย์จะนำเสนอนะคะสองวันนี้เนาะวันนี้กับพรุ่งนี้เช้าครึ่งวันนะคะจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือการส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของ classroom discussion นั่นเองนะคะแบบที่2นะคะเป็นเรื่องของ cooperative learning นะคะหรือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะแบบที่3นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ problem based learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาหรือว่า case study เข้ามาช่วย4รูปแบบด้วยกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเจอรูปแบบแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า classroom discussion นะคะการอภิปรายในชั้นเรียนนะคะเขาบอกว่าการอภิปรายในชั้นเรียนนั้นนะคะเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาความเข้าใจหรือว่าความซาบซึ้งทางวรรณกรรมทางวรรณคดีต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของมันนะคะถามว่าเวลาเราจัดการเรียนการสอนปกติเรามี classroom discussion กันไหมคะเรามักจะให้เด็กทำ classroom discussion ทั้งแบบเป็นกลุ่มแล้วก็แบบ whole class discussion หรือว่าแบบที่ discuss กับอาจารย์ผู้สอนเองก็มีใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์คิดว่านะคะการจัดการเรียนรู้แบบนี้ทุกส่วนมากนะคะเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างมาให้นะคะว่าจะจัดการเรียนรู้แบบ classroom discussion ยังไงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูหัวข้อในการ discuss ในการอภิปรายของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานั้นเป็นกิจกรรมบุพเพสันนิวาสนะคะใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นไม่เคยดูไม่เป็นไรอาจารย์มีทีเซอร์มาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูทีเซอร์กันก่อนนะคะให้ดูทีเซอร์กันก่อนทำไมต้องอายด้วยคะบางคนบอกอายอะไรคะเดี๋ยวเราดูทีเซอร์กันก่อนนะคะดูทีเซอร์เรื่องนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังย่อๆว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร
3: พวกคุณเป็นใครกันหรอคะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่กาลเกต
4: เป็นผีมาสิงในกาลเกตหรือไง
5: ตอบข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าอ๋อเจ้าเป็นใครฟ้าดิน
3: แยกเราเท่าไรไม่ค่ะพี่แต่คนเขาข้ามพบมาเป็นนางเอกตู้ ข้ามมาเป็นนางร้ายซะงั้น

0: ถ้านางไม่งามก็คงไม่มีหญิงใดในพระนครงามอีกแล้ว
1: อ๋อเจ้าไม่ใช่แม่กะละเกดแน่แม่กะละเกดตายแล้ว
2: คุณพี่อย่าลืมสิเจ้าค่ะว่าคุณพี่เกลียดข้าเกลียดถึงไส้ถึงพุงใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบ
3: เธอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์บุพเพสันนิวาสเร็วๆนี
4: ้อ๋อเจ้าพอจะได้ชมกันหรือยังคะข้านั้นได้ชมมาหลายตอนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะนำมาเป็นหัวข้อในการอภิปรายกันในวันนี้นะคะเรื่องนี้นะคะเอาย่อๆก่อนคือนางเอกชื่อว่าเกศสุรางนะคะนางเอกเนี่ยเกิดอยู่ในภพปัจจุบันนะคะแล้วก็มีอยู่วันนึงนะคะก็ไปนางเอกเป็นนักโบราณคดีใช่ไหมคะก็ไปสถานที่โบราณแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าไปกับเพื่อนชื่อไอเรืองนะคะก็ไปกันสองคนสักพักนึงตอนดึกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วทำงานเสร็จจะกลับบ้านเจอผีนะคะผีก็เป็นผู้หญิงใส่สบายสีแดงใช่นะคะค่อยๆขยื่นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นางเอกก็กับไอ้เรืองก็วิ่งหนีขึ้นรถใช่ไหมคะระหว่างขับรถไปผีตามมาในรถด้านหลังรถไอ้เรืองขับรถชนเลยตายค่ะเกศสุรางตายนะคะตายแล้วก็ผีตัวนั้นเนี่ยที่ใส่สบายสีแดงเนี่ยชื่อการะเกดการะเกดก็ให้นางเอกเนี่ยการะเกดก็ตายเหมือนกันตายเพราะว่ากาลเกตเนี่ยไปทำไม่ดีเอาไว้ในภพในสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้านารายณ์นะคะแล้วก็โดนคนที่บ้านเขาเนี่ยสาบแช่งโดนสาบแช่งโดนของอะค่ะแต่ว่าโดนสาบแช่งอะไรนะคะมนอะไรนะคะโอ้มนกิสนากาลีเนาะไม่ต้องเล่าแล้วเนาะโอเคนะโอเคอ๋อๆๆเจอมนต์กฤษณากาลีกาลเกตก็เลยโดนสาปแช่งแล้วก็ตายเสียชีวิตก็เลยไปดึงนางเอกเนี่ยซึ่งในนิยายนะคะเป็นคู่แฝดนะคะ2คนนี้เกิดเป็นคู่แฝดกันทั้ง2ภพของอยุธยาเนี่ยกาลเกตเกิดพร้อมเกศสุรางแต่ว่าเกศสุรางเกิดตอนตายตอนเกิดภพเนี่ยจบภพปัจจุบันเป็นคู่แฝดกันเหมือนกันกาลเกตเกิดพร้อมเกศสุรางแต่กาลเกตตายตอนเกิดเขาก็เลยมีเวรผูกพันกันมานะคะเขาก็เลยพอกาลเกตตายในภพอดีตเขาก็เลยมาเอาเกศสุรางไปให้ไปเกิดเป็นเขาในภพอดีตแล้วก็ให้ทำบุญให้เขานะคะกาลเกศสุรางก็เลยมาเกิดในภพอดีตคราวนี้มาเกิดในภพอดีตตัวเองเป็นนักโบราณคดีใช่ไหมคะก็เจอผู้คนมากมายที่ตัวเองศึกษาเจออะไรคะเจอบ้านเรือนในสมัยอยุธยาโอ้อเจ้าประทับใจนะคะคราวนี้นิยายเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าเป็นไงคะตัวละครต่างๆเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจริงในประวัติศาสตร์ไทยถูกไหมคะนอกจากตัวละครต่างๆมีจริงในประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่การแต่งกายต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นตายแล้วคนนี้ใครนะพี่โป๊ปขนาดสามีอาจารย์แก่จะตายอยู่แล้วเรียกเขาว่าพี่โป๊ปเลยเนี่ยนะคะพี่โป๊ปนะคะพี่โป๊ปเล่นเป็นขุนศรีวิสารวาจาหรือว่าหมื่นสุนทรเทวานะคะซึ่งพี่โป๊ปเองนี้นะคะในสมัยอดีตกาลก็มีอยู่จริงนะคะท่านเป็นทูต1ใน3ในทูตที่ไปฝรั่งเศสไปอะไรคะไปเจริญสัมพันธไมตรีใช่มั้ยคะกับพระเจ้าหลุยที่14นั่นไม่แพ้กันนะข้อมูลอ่านเมื่อเช้าโอเคค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีตัวละครต่างๆมากมายที่เล่นโดยหลุยสกอตพี่หลุยใช่ไหมคะซูซี่สุธิราพี่หลุยเล่นเป็นคอนสแตนตินฟอลคอนนะคะหรือก็คือชาวโปรตุเกสที่เข้ามารุ่งเรืองอำนาจในสมัยพระเจ้านารายใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานกับอะไรคะตองกีมาใช่ไหมคะหรือว่าแม่มะลิในเรื่องจำได้ไหมคะที่เดินชนแปะแม่มะลิแล้วก็แบบโอ้ตอนนี้ฟอลคอนก็กำลังหลงรักมะลิแต่มะลิยังไม่ชอบฟอลคอนอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็มีบทบาทในเรื่องของการทำขนมไทยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรคะขุนเรืองไอเรืองนั่นแหละนะคะขุนเรืองก็เป็นหนึ่งใน3ทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมกับพระเอกนะคะแล้วก็มีออกยาโหราธิบดีพ่อพระเอกพ่อพระเอกเป็นไงคะโอ้ทำนู่นทำนี่เป็นคนเขียนหนังสือคนแรกใช่ไหมคะเอาจินดามันนี่โอ้โหแน่นแน่นอีกแล้วพระเจ้าพระยาโกษาธิบดีนะคะปานอันนี้ก็เป็นทูตที่ไป1ใน3เหมือนกันครบแล้วนะ3คน1ใน3ที่ไปฝรั่งเศสนะคะเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กคนนี้เป็น

ขุนพลนักรบเคียงคู่กับสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์นะคะพระเพทราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าเสือเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเพทราชาศรีปราดนะคะเป็นนักประพันธ์ใช่ไหมคะออกยาจุฬาราชมนตรีนะคะอ่ะเยอะแยะต่างๆมากมายเลยอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเห็นทรงผมต่างๆใช่ไหมคะทรงผมที่เราเขียนทรงผม

อะไรนะคะลูกของออกยาจันวาดใช่ไหมคะจันวาดทรงผมเป็นไงคะทรงขโมดขึ้นมาสูงๆใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งทรงผมของแม่พระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแต่งกายต่างๆมากมายว่ากันไปนะคะคราวนี้อารัมภบทมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทำกิจกรรมนะฮะให้ทำกิจกรรมฟังดีๆนะคะจับกลุ่มละ3คนจับกลุ่มละ3คนให้เลือกตัวละครจากเลือกบุพเพสันนิวาสที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยมา1ตัวละครนะคะหรือให้เลือกตัวละครอะไรก็ได้ที่เราสนใจอาจจะแบบไม่ได้มีแบบชื่อในประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่าตัวละครเนี้ยมีทรงผมที่อ้างถึงในประวัติศาสตร์ไทยเราสนใจทรงผมที่ตัวละครนี้ทำตลอดเรื่องเราสนใจชุดอาภรณ์ที่ตัวละครนี้ใส่ตลอดเรื่องอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้เปิดกว้างขึ้นมาหน่อยนึงเสร็จแล้วให้สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของตัวละครดังกล่าวพร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ว่าตัวละครนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะหรือว่าทรงผมของตัวละครนี้มีความสำคัญอย่างไรเครื่องแต่งกายที่ใส่มีความสำคัญอย่างไรในทางประวัติศาสตร์1อย่างนะคะแล้วให้จัดทำคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีเพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้คลิปที่ทำไม่เอาแบบเอามาแล้วก็ถ่ายหน้าเราแล้วก็พูดไม่เอานะคะอาจารย์ต้องการเห็นคลิปที่อธิบายถึงตัวละครนะคะเราจะใช้แอปอะไรก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราไม่ถนัดใช้แอปอะไรเลยนะคะเอากล้องไปถ่ายรูปตัวละครแล้วพากใส่นะคะได้ไหมคะได้นะโอเคนะเอาให้แบบครีเอทีฟที่สุดความยาวคลิปไม่เกิน1นาทีนะคะเสร็จแล้วให้ส่งผลงานอาจารย์จะโพสต์สไลด์เนี้ยไว้ในกลุ่มเรานะคะแล้วทุกท่านก็ส่งคลิปไว้แล้วก็ส่งคลิปของกลุ่มเราลงไปแล้วก็ศึกษาคลิปของกลุ่มอื่นๆด้วยโอเคนะคะพร้อมยังคะเริ่มทําได้เลยนะคะให้เวลา30นาทีนะคะสามคนค่ะสามคนสองคนมันจะไม่พอสามคนนะคะหาให้ครบสามคนค่ะไม่เกินสี่สามไม่เกินสี่ไม่5คนไม่ได้ค่ะ5คนต้องแยกกลุ่มนะคะ3ไม่เกิน4 5คนไม่ได้นะคะมากสุด4 3หรือ4เท่านั้น2ไม่ได้ค่ะ2ไม่ได้3 4เท่านั้นค่ะกลุ่มไหนไม่เคยดูเลยนะคะให้เสิร์ชคำว่าเรื่องย่อบุพเพสันนิวาสนะคะแล้วก็อ่านเรื่องย่อแป๊บนึงแล้วก็เลือกตัวละครมาจากเรื่องย่อนั่นแหละค่ะ

ถ้าใครคิดไม่ออกจริงๆมันจะเลือกตัวละครอะไรนะคะเลือกจากลิสต์นี้ก็ได้นะคะส่วนมากข้างบนจะหลายๆกลุ่มก็เลือกข้างบนไปแล้วข้างล่างก็ยังมีนะคะข้างล่างยังเลือกได้อยู่นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
3: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
2: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
3: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
2: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
3: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
2: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
3: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
2: ได้ดีค่ะ
3: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะอนุเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
2: ได้ยิน
3: เนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
2: ได
3: ้โอเค
2: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะ
3: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
2: ทำไมต้องตรวจด้วยอะครับ
3: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
2: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
3: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
2: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
3: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
3: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
2: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
2: โอเคครับ

0: ุณหมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยน้องมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหมนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มาทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าโอเคเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนเก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: น้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กล
1: ั
4: วกลัวน้องน้องไม่ชิน
0: อ่ะ1 2 3เตะเตะไปมาเอาเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วมาบ้าง
0: มาเลยมาเลยนี่สมมุติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค

0: 他往
1: 我们先做好，他们应该是弄好菜。
0: 我
1: 做
0: 了，
1: 我做
0: 肉，广告
1: 安了吗？
0: 别别
1: 别，来。我们去看，看到这个鸡。给它，给
0: 它，给它。我们去看。嗯，嗯，嗯，嗯。还没来。เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจสนุกไหม
2: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
0: โอเคก็น้องสองขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
2: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
0: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
2: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
0: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆ กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
2: วันนี้มาชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
3: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิดส์ของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
2: ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะครับว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
4: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

ร้อมกับค่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่

0: ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
6: ัน
5: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
6: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
5: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
6: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
5: ค่ะ
4: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอมาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
6: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้มือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
4: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
6: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
5: ้
6: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อเทรเชอร์เรียกเทรเชอร์เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวน้องลองฟัง
5: เบามาก
6: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
5: คือตรงนี้คือเป็นปอดค่ะ

0: ใช
1: ่ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
0: โอ้
1: นั่นไงหนึ่งฟังนี่แหละ
0: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
1: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
1: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
0: 60อย่างงี้ได้มั้ยคะ60โลกว่า
1: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็จะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจน600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี
0: ้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะ
0: อ่ะ
1: ก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
0: ่โห414โลค่ะ
1: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
0: ไม่ใกล้
1: เลย
0: ค
1: ่
0: ะต้อง300โล
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เราพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
1: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอ่ะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
0: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ

0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้าลายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้าลายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงถ่ายพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
1: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ 1. เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกับอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
2: คุณหมอวุฒิค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
3: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
3: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
3: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟันก่อน

0: เสียงมันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็

ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรม

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะ

ดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv

0: www.ac.th
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ไฟดับ
3: อะไรคะ
2: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
3: ทำไมล่ะคะ
2: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจมั้ยคะ
3: แม
2: ่เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจมั้ยคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจมั้ยคะ
3: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค่ะ
2: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
3: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
2: หิวกันใช่ไหมคะอ
3: ๋
2: อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
3: ค่ะ
2: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
3: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
2: อ
4: ้
2: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
3: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
3: ค
2: ่
3: ะแม่
2: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
3: ใช่
2: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ขี้คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
3: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
2: ไป

0: องสิ
1: ยังลองสิโอ้ยทำไมกายอย่างนี้เนี่ย
2: เดี๋ยวนี้เลยมันอันตรายขึ้นมาเร็วๆลูกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
1: หนูเล่นบอลอยู่ใช่ไหมคะแล้วบอลมันตกหนูก็จะเอื้อมไปหยิบไงคะแม
2: ่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
3: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
2: สวัสดีครับเด็ก
3: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
2: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
3: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
1: ที
3: ่น้ำลึกนั้นพี่อาดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
2: ทำได้ไหมลูก
1: แต่พี่อดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
3: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่อดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
1: ผู้ใหญ่
3: มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
2: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
4: ไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
2: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
1: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
2: ว่าย
1: หนูอยากไปพายเรือด้วยอะค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
3: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
2: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
3: ๆน่าใส่ไหมครับ
1: น่าใส่มากเลยค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
2: โอ้เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
3: อันนี้เป็นของเล่นครับ
2: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
3: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
4: เสื้อชูชีพ
3: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
1: หมวกเน
3: า
1: ะ
3: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ดี
3: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
2: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
3: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
2: ะ
3: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
2: ครั้
3: งนะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
2: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการ

0: ้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
1: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่าน
2: กหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
0: เป่าเล่น
2: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
0: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอ้โห
2: ไปกันเลยครับ
0: แต่พี่อดัมดูเรือสิคะมานี่

0: พี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
1: ต้องสูบคนเดียวเลยครับ
0: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับผม

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละคังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซตอชดาตอปะตักหอฐานทอมนททอผู้เฒ่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี่
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: It needs to be well grounded in the core of things we already know you need to know to be able to be an active citizen, but actually it also needs to give young people the willingness and ability to learn the answers to the questions we don't even know are going to arise, because that is what's going to happen. Different things are going to happen that throw up new questions. Our young people need to be able to find good answers to them and then good ways of living with them based on strong values.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
3: ถูกใจจ๋า
4: ค่ะแม่
3: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
4: อยู่ได้ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
4: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
3: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
4: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
3: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
3: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
4: ค่ะแม่
3: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
4: อ๋อ09
3: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
4: ค่ะแม่ไป
3: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
5: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
4: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
5: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
4: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
5: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
4: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
5: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
4: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
5: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
4: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
5: ่ไหนอะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
3: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
4: อ
3: ๋
4: อแม่เหรอคะ
3: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่

0: ยค่ะแต่ผมต้องมีสติ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่เนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
0: ค่ะแม
1: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
0: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวราคาโ
1: อเคดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
0: ถ่ายเถอะค่ะ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

I'm not having a very healthy day today.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ลบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าลบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งพดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
1: ะคะแล้วมาตรวจยังไงคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนลองออกแรงงอศอกนะคะสู้แรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วก็น้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
1: ัน
2: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
2: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
2: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่เข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อ
2: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยค่ะเราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงเหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรเหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะนะคะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาอันนี้เชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: ันนี้มาดูการทำงานของหมอวิศวะฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิศวะฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

ไปต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่งนั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฟางและฉาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลง

่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: บ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

0: years and think more on their own. And then the second part, what are you doing now to use and incorporate the naturalistic intelligence? That was the last one that she did, right, in session three. So what are you doing, or what are you planning to do? Right? Even your plans are fine. And the second part of that is, what did you do in your classes? So this is kind of, it's similar to the first part of number two, but maybe there's also something that you tried but couldn't quite finish. So hopefully you're all thinking right now, because we're going to share in about 2 seconds. Left button, right? Or right button, left and right. Oh, there we go.
1: It was the right.
0: Okay. Oh, all right. We're going backward. Can we go forward? Maybe the main person. One slide forward, please. Ah, yes. Here we go. Thank you. All right. So 1A. What makes a question a good question? So let's start here with Bangkok.
2: Good question นี่อาจารย์ท่านอาจารย์มาตี้ก็เคยได้พูดถึงมาแล้วนะคะเราได้ดิสคัสกันมาบ้างแล้วทีนี้อาจารย์เชก็อยากจะมาทบทวนนะคะแล้วก็อยากทราบความเห็นของท่านอาจารย์นะคะว่าอะไรที่ทำให้เป็น good question นะคะที่เราจะตั้งคำถามถามนักเรียนของเราค่ะเชิญเลยค่ะหัวหินก่อนหรือว่ากรุงเทพก่อนคะวันนี้เรามีผู้เข้าร่วมรับการอบรมนะคะจากที่กรุงเทพเช่นเดิมแล้วก็ที่โรงเรียนบางไกลกังวลหัวหินนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่หนองคายนะคะซึ่งตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขสัญญาณอยู่นะคะค่ะ
0: Ooh, we have Ajahn Niramon pointing to a new participant. Yes, please speak.
3: A good question is the question that open question. They can, it can be not true or false. They can tell
4: student ideas.
3: Their ideas, many ideas for that questions. Yeah.
0: Thank you. So you're saying, Ajahn, an open-ended question, right? Open-ended. So that way they can express their ideas. Their opinions or whatever knowledge they have. And there's no real right or wrong, but just whatever is on their mind, whatever they just learned, right? Very good point. Thank you. How about in Hua Hin? Would anyone like to share what makes a question a good question?
5: Good morning. I'm going to answer the first question and only the first question, then I'll pass the microphone off to other people as well. What makes a good question? I think a good question is a question that's able to be answered by the students. If you're asking an open-ended question, that's important and that's good, and that will generate good responses sometimes. But also, closed questions can be more answerable at times from the students, and that can be a good thing as well. And then with respect to open-ended questions, if they're generating thoughtful responses, if they're engaging the students' thinking in some way, I think that's a sign of a good question as well.
0: Thank you. So the idea of the opposite side, well, not quite the opposite side of the spectrum, but something more focused where the student will be like, aha, okay, I know, I can answer that. And that will help them to perhaps build more confidence and say, okay, yeah, I can answer that for you, teacher. Thank you. All right, so let's try again with this machine. I'm pressing the left button. Ah, yes. Okay, 1B. How do you use questions to help students find their own answers? So this is a little similar to 1A, right? But let's think of some sample questions that you used in class. Maybe you can describe your lesson, what you did in the past 2 weeks, and pick one or two questions that you did ask your class. What was it about? And were your students able to answer it? Were they asking more questions after? So,
2: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะ How do you use questions to help students find their own answers นะคะคำถามนี้ท่านอาจารย์เชก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูนะคะว่า2อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาจารย์กลับไปสอนนี่นะคะในชั่วโมงไหนก็ได้นะคะอาจารย์ได้ตั้งคำถามอะไรซึ่งนักเรียนเนี่ยซึ่งสามารถที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบนะคะหรือว่ากระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามต่อไปนะคะคือไม่ใช่คำถามที่จบอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าแค่ yes หรือ no หรือว่า true or false ไม่ใช่นะคะค่ะก็เป็นคำถามที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบได้หรือว่าตั้งคำถามต่อไปอีกได้นะคะค่ะอาจารย์ลองนึกดูแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามของอาจารย์มาให้เราฟังนิดนึงค่ะค่ะ
1: Good morning อาจารย์เช
0: Good morning อาจารย
1: ์ From my experienceNormally, I always use picture to introduce the new lesson or the new topic to my student. So I let them see the picture, maybe just like 5 seconds, and ask them, what can you see from the picture? Or what's going on in the picture? What do you think about that? What happened in the picture? Something like that, like to introduce the new topic to them. Thank you.
0: Thank you. That's a great idea, right? You're stimulating with a visual.And there, you're generating answers from your questions, but they also generate questions based on the picture. It could also be the other way around. Excellent. That's great. Anyone here in Bangkok? How about another method that you use? Agenda.
6: Okay. During the Chinese New Year in my city, and we organized a group of the students to be the volunteer guides to help the tourists. Mm-hmm. And before that, we asked them idea or the thing that they know in the city, like, can you recommend about the accommodation in the city? Or can you recommend the good food shop for the tourists? Okay, something like that.And they answer and find some food shop of some hotel, good hotel, like this.
0: Excellent. Thank you. Practical questions, right? Some questions that you ask them that they can then apply to a tourist or someone visiting, and they can possibly answer those questions for the visitor. But also when your students are much older and they travel,They can ask the same questions and learn about the place they are visiting. Very nice. Thank you.
2: ค่ะสำหรับคำตอบนะคะที่ได้นะคะการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนตอบนะคะทางหัวหินนะคะค่ะอาจารย์วารีก็บอกว่าอาจารย์ใช้ภาพรูปภาพนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตอบหาคำตอบหรือว่าตั้งคำถามต่อคือนักเรียนเนี่ยสามารถจะตั้งคำถามไปในรูปภาพนั้นด้วยโดยดูจากภาพแล้วก็ตั้งคำถามนะคะในส่วนของทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็บอกว่าตั้งคำถามในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็ให้นักเรียนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นไกด์นะคะแล้วก็สวมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ให้ในลักษณะที่ว่าถามนักเรียนว่าสามารถที่จะ recommend อย่างเช่นว่าร้านอาหารดีๆนะคะที่ในจังหวัดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งคุ้นเคยในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะให้คำตอบได้อย่างง่ายดายนะคะคือดึงอะไรที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับแน่นอนนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาจากหนังสือจากอะไรเขาเรียนรู้เขาใช้จากประสบการณ์จริงของเขานะคะwe're adding that perhaps this one thing to stimulate students' answer is to make use of their, let them make use of their experience, their own experience, so that it's easy for them if they draw answers from their experience.
0: Excellent, that's very true. Something that we've been always discussing with in the series and how we encourage students to use their own background and

0: you notice, right, some students really love being outside, right, instead of in the classroom.
1: ค่ะอาจารย์คะnaturalistic intelligence นะคะเป็น handout ที่เราแจกตอน session 3นะคะอาจารย์ลองเปิดดูแพ็กเกจอาจารย์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะฉายขึ้น visualizer ด้วยนะคะค่ะ naturalistic ก็คือเป็นทักษะที่ผู้เรียนเนี่ยจะนำเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเข้ามานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะทักษะต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชบอกนะคะนักรักษาสิ่งแวดล้อม environmentalist เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะสนใจนะคะเรื่องพืชเรื่องสัตว์นะคะค่ะเรื่องต้นไม้หรือว่าถ้าจะเป็นนักอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนที่ดูแลสวนสัตว์ก็จะสนใจเรื่องสัตว์นะคะเป็นคนที่ชอบทำสวนนะคะก็จะชอบเรื่องพืชเรื่องต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่เป็นคนเทรนเป็นเทรนเนอร์สัตว์นะคะเทรนอย่างเช่นเทรนสุนัขเทรนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างนะคะตรงนี้ก็คือทักษะทางด้านที่เขามีทักษะที่เอื้อต่ออาชีพของเขาต่อสิ่งที่เขาทำนะคะคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายค่ะ
0: Thank you
1: เพราะนั้นคำถามของอาจารย์เชก็คือว่าลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ลองนำเข้าไปใช้ในบทเรียนบ้างหรือยังค่ะ
2: Hi Good morning everybody Yeah when I teach when I go into the class I ask the teacherWhat's the weather like today? Yes. As you know that, the season changes so much today. Yeah, we talk about the why the weather change. Yes, I ask the student the reason why, and they tell us because of global warming, something like that. And then they answer. We have to discuss and find the answer to this question and how to solve the problem. Yeah.
0: Thank you.I think that's great because even if students already love nature, maybe you're helping them, not maybe, I'm sure, you're helping them realize that they are in this world and they should be able to try to save it, try to help from the earth from destroying itself or exactly healing the world and trying to help, letting your students think about how we as humans can help the planet. And I remember from last series, the teachers from Nakhon Sawan showed the video of helping the planet, cleaning the environment, I believe. It was a very wonderful video. And so in that sense, you are using that part, that naturalistic intelligence of howYes, we fit in this surrounding, we fit in this nature. Let us try to help it and learn more about it. Thank you for sharing that.
1: ท่านอาจารย์ก็ได้ตอบนะคะว่าอย่างเช่นว่าอาจารย์ได้ตั้งคำถามนะคะ What's the weather like today? นะคะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนั้นแล้วก็สมมติว่าถ้ามันร้อนมากหรือว่ามันแปรปรวนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะนำเข้าสู่ถึงว่าทำไมถึงเป็นสาเหตุนะคะอย่างเช่นเรื่อง global warming แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการ involve นะคะสภาพแวดล้อมเข้ามาในบทเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนได้มีทักษะทาง naturalist intelligence นะคะค่ะไม่ทราบท่านอาจารย์ทางหนองคายหรือว่าหัวหินมีเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
3: Good morning everyone if I could take student out I would take them to a zoo to see the life of animal especiallyfor an elephant because an elephant is very friendly animal they can understand and they can be practiced very well like we can converse with them like this some language but not spoken language butIt's a body language. Like, if we would like

0: She was forcing a relationship. Passion is related to work. Passion is related to idea. Passion is related to push, etc., etc. That is a tool in logical mathematical intelligence, forcing the relationship. And that's what you were doing also. You knew you were already using it and you didn't even know. All right. So now think, now it's your turn. What do you do in your classes that apply this intelligence? I could already think of one, outlining, taking notes. Any specific lesson or activity? Any teachers here would like to share what lessons they do, what activities they do with their students that use this intelligence?
1: Before that, I'd like to summarize what you have just talked briefly. ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้ที่ดูวิดีโอนะคะเรื่อง success นะคะปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้ามาโยงกับ logical mathematical intelligence นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คือที่เป็นผังที่เป็นรูปปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันเป็น abstract นะคะเป็นประเด็นที่มันต้องมาตีความมาขยายความอีกใช่ไหมคะเพราะตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นเราผู้ทำกิจกรรมเราก็ต้องมา process นะคะ process abstract นั้นหรือว่า concept นั้น concept ทั้ง8นั้นนะคะออกมาเพราะฉะนั้นทักษะที่ใช้เนี่ยคะก็มีว่ามันก็จะเกี่ยวกับ เรื่องการ processing ด้วยแล้วก็เรื่อง forcing relationship เหมือนกันนะคะคือการที่เราคิดว่าอะไรที่จะเป็น key element ที่นำไปสู่ success เนี่ยนะคะ เราก็อาจจะว่าพอดึงมาอันหนึ่งแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องอาจารย์มีหลายท่านเลยที่ยกตัวอย่างว่ามันมีมากกว่าหนึ่งนะคะก็หรือว่าอันเดียวที่มันสามารถที่จะโยงไปได้ทุกปัจจัยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังใช้การซีเควนซ์อาจารย์เรียงลำดับใช่ไหมคะว่าอย่างเช่นมีที่ท่านอาจารย์ตอบเนี่ยนะคะก็บอกว่าไอเดียต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชนะคะบางท่านก็บอกว่าแพชชั่นต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชบางครั้งก็บอกว่าเวิร์กนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีไอที่เราเพิ่มเข้ามาคือแชร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออาจารย์ก็ซีเควนซิ่งนะคะในเพราะฉะนั้นทักษะพวกนี้เนี่ยอาจารย์ได้ใช้อาจารย์โดยที่อาจารย์เชยบอกว่าเราก็บางทีไม่รู้ตัวนะคะว่าได้ใช้ไปนี้เสร็จแล้วพอเราลอง analyze ลองวิเคราะห์ว่าเราได้ใช้ intelligence พวกนี้แล้วในกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปอาจารย์เชก็มาถึงอีกคำถามหนึ่งว่าอาจารย์ลองคิดดูในกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำในห้องเรียนเนี่ยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่อาจารย์ให้นักเรียนทำในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนได้ใช้ intelligence ทั้งสองนี้นะคะคือ logical mathematical intelligence กับ interpersonal intelligence นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: of that activity was to demonstrate how we are applying these intelligences in many different ways. So now we're going to move on with classroom instruction. Dr. Marty has used different methodologies for classroom instruction. And this time, we're going to review similarities and differences, how we can help students identify similarities and differences. This slide basically just outlines certain ways we can identify these two. There's also a handout in your packet that summarizes this. It's the same thing. But basically, similarities and differences. What's the same? What's different, right? What you have to compare and contrast different ideas from stories or from movies, from information, any information you have. And so in your classes, you can really explicitly guide your students. Or in your classes, the students can do it themselves, right? The teachers just guide them, like help them along the way. And the students do it on their own. With similarities and differences, students can also try classifying, right? Putting things in a category, right? And the other two, metaphors and analogies. Metaphor is a way of seeing something that's different from another, but they have a relationship, right? Like life is a dream, right? Life and dream, two different things. But when you say, when you force the relationship, then you have to think of the connection. Kind of like logical mathematical skill, right? And analogies, it's trying to identify the relationships between different concepts, ideas. So enough with this boring talk. Let's go into some activities that apply this. And then we're going to look at some textbooks. So, practice one for everyone. Draw a Venn diagram. So quick review, what's the Venn diagram in body language? Yes, Ajahn Nirmon. The Venn diagram, right? Two big circles, right? And then the circles intersect, right? So either draw a Venn diagram or a graphic organizer, whichever one you want to do. And I would like you to indicate the similarities and the differences between these two items. A car and the human body. So 2 minutes, go. Similarities and differences.
1: กิจกรรมนี้นะคะภาพที่เห็นนะคะคือภาพรถยนต์แล้วก็ภาพร่างกายคนนะคะให้อาจารย์นะคะระบุถึงสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะโดยทำออกมาในรูปของเป็นเวนไดแกรมก็ได้นะคะที่ทำเป็นวงกลมนะคะที่ซ้อนกันมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะคะค่ะให้เวลา2นาทีค่ะอาจารย์ลองวาดลงกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์บน Visualizer นะคะทางกรุงเทพนะคะทางหัวหินกับหัวหนองคายนะคะถ้ามี Visualizer ก็ยินดีนะคะค่ะ
0: Yes please when you're ready sit next to the visualizer
2: Okay. ระหว่างที่เป็น human ใช่ไหม and car หรือเมื่อก
3: ี้ car yes
2: เมื่อกี้ car
3: car
2: อะไรที
3: ่ life and nature
2: ความแตกต่างของสองสิ่งนี้งั้นถ้าเอามาใส่ในนี้ก็คือเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมความแตกต่าง
3: ตัวนี้คือความเหมือน
4: นี่ต้องเหมือน
2: ตรงนี้ต้องเหมือน
3: ตรงนั้น
2: ต้องบอกว่า
4: เหมือนกันก็คือเลื่อนที่ได้
2: เหมือนมันต้องมีสตรัคเจอร์ทั้งคนทั้งรถต้องมีสตรัคเจอร์คือบอดี้ของมัน
4: มีบอดี
2: ้เป็นบอดี้อะไรที่แตกต่างก็คืออันนี้มีชีวิตอันนี้เป็นแค่ material โอเคค คลื่อนที่ได้
4: พูดได้พูดไม่ได้

0: ช่ไหมคะถ้าเด็กๆเขาก็จะหาความแตก
1: ต่างอันกันจริงเราคิดที่จะทำอะไรได้แต่นู้นคิดไม่ได
2: ้ความคิดแต่อันนี้คือต้อง follow อะไรสักอย่าง
1: ถูกต้อง
2: push เอา push มาใช
1: ่ control
2: เอา control under control
1: ใช่ค่ะ under control ใช่ค่ะ
2: under control สิ่งที่เหมือนมีอะไรอีกที่เหมือนกันมันมี part of body ป่ะไอ้ structure มันเป็น structure ไปแล้ว
0: เป็นตัวนี้ไปแล
1: ้วมี goal มีเป้าหมายขับรถยนต์ไปไหนหรือว่าตัวเราจะทำอะไรมี goal ได้ไหมคะ
0: มันมีเองไม่ได้
1: ค่ะ
2: มันต้องอยู่ด้วย control มันก็คือ thinking thinking ไปแล้ว
1: ก
2: ็ human
0: ต่างก็คือคนต้องทานอาหารรู้ได้ต้อง
3: ใช้ I still have one more minute
1: อันนั้นคือเหมือน
3: and I hope that teachers are ready to go to the visualizer soon
2: ไอตัว energy อ่ะ
1: energy ใช่
2: มันเพราะฉะนั้น
1: นี่คือเหมือนนะคะ
2: มันใช่ใช่ energy อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน
1: ก็คือเราต้องมีอาหารเขาต้องมีน้ำมันคือ energy
0: อันนั้นน่าจะอยู
2: ่เหมือนกันตัวนี้นะโอเค energy
0: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเหมือนจะเป็นต
1: ั
0: ว
1: ใช่ค่ะคือจะแตกต่างกัน
2: อันนี้ใช้ food อันนี้ใช้ fuel

ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะภาพที่ขึ้นจอ Visualizer นะคะมาจากหนังสือเรียนชื่อ Messages นะคะซึ่งเป็น Student Book เล่มที่2นะคะ Student Book 2น่าจะสำหรับม.2นะคะค่ะหนังสือชื่อ Messages นะคะหน้า58 59นะคะหน้า58ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะทางซ้ายนะคะมี4ภาพด้วยกันแล้วก็หน้า59นะคะที่เป็นตัวหนังสือเหลืองๆนะคะก็จะเป็นคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับสภาพของบ้านเรือนในแต่ละยุคนะคะก็คำถามของอาจารย์เชก็คือว่าเราจะนำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ similarities กับ differences เนี่ยนะคะมาใช้นะคะในการทำกิจกรรมโดยใช้ภาพและข้อความนี้เป็นวัตถุดิบในการที่มาทำกิจกรรมได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่จะ เป็นเกี่ยวกับ similarities กับ differences ค่ะโดยใช้ภาพและเรื่องตรงนี้ค่ะให้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะอาจารย์ไอเดียคร่าวๆค่ะค่ะ

ท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางที่โรงเรียนหรือทางบ้านก็ เราจะอัปโหลดภาพไฮแนลพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะพร้อมกับวิดีโอของการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะถ้าจะนำไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปได้นะคะค่ะ

0: AP player for Venn diagram like this, and maybe they draw a picture about the city in the past and the city in nowadays, something like that, and share something that similarity and differences, something like that.
1: Yeah, that's great.
0: Okay. And share idea in front of the class to show or put on the wall, and every group try to look at something that may be different and get more idea.
1: Right, right. The students create the lesson, right? This is our drawing or our picture of the past and our drawing and picture of now. And they'll be like, okay, friends, tell us what's in the past, what's in the present, and then maybe you can guess what's in the future, right? That would be such a fun activity. And then it could be a movie. Okay, all right, I'm getting carried away. I'm sorry. But actually, that's really great for Thailand, right? It's fast, it's developing quite quickly. But there are still many places that have a strong history. And this would be a great lesson of similarities and differences. I think I don't know.
2: Yes. ค่ะ ท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำกิจกรรมนะคะที่ใช้ภาพนะคะแล้วก็คำอธิบายของแต่ละยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะ compare contrast กันท่านอาจารย์เฉลียวซีนะคะก็มีไอเดียนะคะว่าก็ทำเป็นเหมือนตารางนะคะก็มี2หัวข้อนะคะคือ places กับ occupation นะคะแล้วก็ places ในยุคแรกนะคะยุค10,000 BC นะคะเป็นอย่างไรก็จะมี tense ใช่ไหมคะพอ places ในยุค2,000 BC จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็น simple houses นะคะเป็น village นะคะแล้วก็ถ้ายุคต่อไป110 AD ก็จะเป็นอะไรฮะ Roman town มี bridge มี shops มี barนะคะมี school แล้วก็พอมาในยุค200นะคะแต่ว่าที่200ก็เพิ่มอะไรนะ places นี่ก็เพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรฮะเป็น church เป็น castle เพิ่มเข้ามานะคะมี shoe shop มี bakers นะคะมี market แล้วก็พอยุคปี1820เพิ่มอะไรเข้ามาอีก hotel town hall square นะคะfactory นะคะคือก็จะเห็นว่านอกจากจะเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็ว่ามีลักษณะของสถานที่นี่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของ occupation ก็เหมือนกันในยุคแรกก็เป็นละ hunters ยุคที่2นะคะเป็น farmers ยุคที่3เป็นอะไรนะคะก็มี shopkeepers นะคะ bar นะคะแล้วก็ยุคต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะมี bakers นะคะมีvendors ใช่ไหมคะอยู่ใน market ยุคถัดมาก็มี workers in the factory เพิ่มเข้ามานะคะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาภายใต้2หัวข้อคือ place กับ occupation นะคะค่ะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการ occupation เนี่ยนะคะอาจารย์เฉลียวศรีก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการ imply ให้นักเรียนนี้ได้คิดเองว่าถ้าเผื่อว่าสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ shops occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือ shopkeepers นะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเป็น school occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรสำหรับยุคนั้นคือ teachers studentsอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่เป็น market occupation ที่เพิ่มมาคือ vendors คือขยายต่อไปอีกว่าให้นักเรียนถึงขั้นคิดวิเคราะห์นะคะเป็น critical thinking นะคะเราก็มา critical thinking revisited กันนะคะเพราะเราพูดถึง critical thinking skills มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเดียท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะซึ่งคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์เชย์ you understand what I was saying okay อาจารย์เชย์เก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจภาษาไทยค่ะค
1: ่
2: ะ
1: นิดเดียว thank you อาจารย์ thank you อาจารย์ Leo for sharing those wonderful ideas and in many ways you're using the interpersonal and the logical mathematical intelligences and many other skills and it's so fun thinking of that also as a game and it just makes me think about this game I like to play when I have time it's called civilization it's a game where you create your own civilization it's a computer game so I don't know how many of youwant to actually have your students do it. But in a way, if you can take that into the classroom, how would

ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะภาพที่เห็นบน Visualizer นะคะที่ฉายบนจอตอนนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรียนที่ชื่อ Smile นะคะเป็น Students Book ระดับ6นะคะจากหน้า20-21ซึ่งหน้า20นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นภาพกีฬาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้า21นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะจะฉายให้ดูก็จะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะที่เขียนว่า favorite sport ของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จันเชอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดก็คือว่าลองคิดดูซิว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยใช้interpersonalintelligence กับ logical mathematical intelligence นะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆ บ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม้
1: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

อบกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ลูกเจี๊ยบทำเนี่ยถามหาว่าขอนี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ชื่อซิมิไลน์นะ
3: ตกลงเป็นชิมิซิมิ
4: คำประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์เนี่ยมันจะมีกรอบที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันยากก็คือตัวบังคับฉันทลักษณ์เพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีฉันทลักษณ์แตกต่างกันวันนี้น่ะผมก็จะมาสอนเรื่องกาพย์สุรางคนา28แล้วก็กาพย์สุรางคนา32โดยจะ

0: ช้เทคนิคก็คือ32 28 32วิธีการก็คือจะเชื่อมโยงจากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของเด็กนั้นนะครับแล้วก็มาสู่ความรู้ใหม่ความรู้เดิมของเด็กก็คือเด็กจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกลอน4อยู่แล้วก็เชื่อมโยงจากกลอน4 2บทมี32สู่สุรางคนาง28เสร็จแล้วก็กลับไปสู่สุรางคนาง32เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเพราะโดยปกติเนี่ยจิตใต้สำนึกของมนุษย์เนี่ยถ้าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะนึกปฏิเสธเสมอว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่จะต้องยากตัวเองอาจจะไม่เข้าใจแต่เราพยายามทลายกำแพงนั้นออกไป
1: เห็นถูกไหมเนี่ยเห็นถูกไหมครับติ่งซีนีโอเคทีนี้ที่พวกเราทุกคนแต่งมาก็คือกรอน4ใช่ไหมครับกรอน4เยอะครูเราขอฟังสัก2คนซิเป็นการเริ่มต้นสำหรับวันนี้นะครับเลขที่หรือว่ามีใครอยากอ่านบ้างไหมครับอยากอ่านให้เพื่อนฟังแล้วเกินไม่ไหวแล้วยากแล้วเกินนั่น1 3หมด4นะครับ1 2 3ไม่มีใครงั้นเชิญเลขที่6แล้วกันครับ6
2: ซิมซิมิปิดพันจิตวันไหวจะปิดทำไมหัวใจทรมานเป็นแค่ไก่น้อยที่คอยสื่อสารคิดถึงวันวานลำคางคนแหวน
1: พวกเราในนี้จะนึกภาพของน้องซิมิถูกใช่ไหมครับบางคนก็ว่ามันเป็นลูกไก่บางคนก็ว่ามันเป็นลูกนกตกลงมันเป็นแมงอะไรกันเนี่ยเธอรู้ไหมว่ามาจากที่ไหน
3: เกาหลี
1: มันมาจากเกาหลีหลายคนนี่เฉยมากเลยนะครับขอฟังสักหนึ่งคนเป็นเลขที่วันที่เท่าไหร่เนี่ย
3: 8
1: งั้นก็48ดีกว่าครับดังๆเลย
4: ไก่ซิมซิมิดูสีเฮฮาเพื่อนๆชวนมาต่างพาสุขสันต์จนลืมซีรีที่เคยคุยกันเจ้าไก่บอกพันฉันมันก็เยอะ
1: ทีนี้เวลาแต่งเนี่ยเราก็ต้องอ่านไปด้วยเพื่อฟังเสียงถ้าเสียงอ่านเนี่ยมันลื่นไหลก็แสดงว่ามันโอเคทีนี้ละที่ฟังไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คุณแบบเห็นขึ้นมีบทบาทมากนะเอาสักกี่คนนี้ครับวันนี
5: ้คนเดียว
1: คร
5: ับ
1: แล้วสักคนเลยครับ
5: คนเดียว
1: สักห้าคนไหมครับโอ้งั้นดูตัวเลขกันก่อนนะคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองแล้วก็คนที่3คนเลยเลขที่มีใครอยากเขียนบ้างที่18แล้วใช่มั้ยครับต่อไปเอาสักเลขที่1แล้วกันครับรู้มั้ยครับเลขที่1รู้มั้ยเชิญครับต่อไปเลขที่41ครับ41รู้มั้ยครับต่อไปคนสุดท้ายเลขที่เธอที่เท่าไหร่4แล้วครับงั้นเอาเลขที่18ครับไปแล้วเหรออ่ะงั้นเอาสักเลขที่20แล้วกันอ่ะเชิญนะครับปากกาจริญญาเชิญ
0: สิ่งสำคัญของการเรียนนะเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นผู้เรียนด้วยก็คือเราต้องเรียนจากเด็กและเด็กต้องเรียนจากเราเพราะฉะนั้นบรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นพยายามสร้างบรรยากาศให้มันเป็นลูกคลื่นขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเด็กก็จะได้ไม่เบื่อมีความกระตือล้นตลอดพยายามอย่าปล่อยความคิดให้เขาเนี่ยหลุดจากเราดึงเข้ามาตลอดเวลาและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันกับตัวเองเขาก็จะอยู่กับสิ่งที่เขาทำเขาก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขาเนี่ยสำคัญมากที่สุด
1: ระหว่างรอนะฮะจะได้นิ่งเหงาสักเลขที่ยายดาคุณนี่เท่าไหร่54เธอรักใครที่สุดเธอรักใครที่สุดในห้องนี
6: ้
1: 53อยู่ไหน53อยู่ไหนเอาเชิญเอาว่ามาเลย
7: อะไรนักหนาพูดมาอยู่ได้มัน
5: ก็แค่ไก่มีไรน่าสน

0: ดูแล้วฉันเกลียดหน้าเกลียดเกินทนแถมไม่ใช่คนพากโกทุกวัน
1: จริงที่นี่น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เหงาไหมครับ
2: ไม่รู้จะไปคุยกับใครก็คุยกับน้องซีมิดนะ
1: อ่ะเสร็จหรือยังข้าวเร็วนะต่อไปเลขที่อ่ะระหว่างรอช่วยดูของเพื่อนด้วยนะครับเลขที่9อ่ะเชิญนานๆเลยครับ
3: ทำเทพ
1: ดังอีกดังอีกอะไรนะ
3: เทพติดลงมา
1: โอ้โห
3: เทพพูดจาไปข้างบางที
1: โอ้
3: สู้ไปหลายครั้งกับข้างอย่างดีขอสู้อีกทีพูดจริงจังเลย
1: เป็นเทพต่อไปเอาอีกสักอีกสัก5-7-8-10คนนะครับเอาทำสุดสายเชิญ
4: ซิมซิมี่นั้นเล่นกันทั่วโลกใช้คำโสโครกเศร้าโศกหนักหนาหน้าตาเหมือนไก่เล่นไปเล่นมาทำเอาเราบ้าพ่อด่าเรา
1: ม่นด่าเหตุขนาดนั้นเลยเหรอครับเธอเคยโดนด่าว่าอะไรบ้างเธอไปด่าเขาก่อนหรือเปล่า
4: ของเพื่อน
1: คะอ๋อถ้าเราบอกว่าเออมันจะตอบไปว่าอย่างไรครับใครเคยพิมพ์คำว่าเออลงไปบ้างมันจะบอกว่าอะไรนะเออทำไมเงี้ยเหรอแหมเธอเล่นบ่อยมากเลยเหรออ่ะเดี๋ยวอย่างถ้าจะไปไหนต้องอ่านก่อนนี่ก่อนช่วยตรวจดูของเพื่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างอย่าอ่านคุณก็มีเธอไม่แก้ไขสมุดดีเลยดูนะคุณจะเหมือนไปบ้างแสดงว่าใครเหมือนกูหลอกกูมาครับผมสวยสวยนั่นแหละเป็นยาเป็นบางที่กูเป็นเลยอ่ะตรงนี้ก็ได้แกอ่ะนี่อาจจะไปไหนมานี่ก่อนอ่ะคนแรกครับเชิญมองเห็นไหมข้างหลังมองเห็นไหมครับอ่ะเชิญครับ
5: ซีมิน่าโง่ชิโมเป็นไหนเสียแต่ไกลพูดได้พูดมาชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบทำเนียบถามหาป่วยแตกนี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: รุนแรงนี่หมดไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้นะ
6: อันนี้แก้
1: มาเอาแก้มาแล้วเหรอครับโอเคต่อไปคนที่2เชิญครับ
7: คุยกับไก่เหลืองสิ้นเปลืองเวลามันกวนบาทาพูดจาหยาบคายความดันพุ่งไม่รุ่งใกล้ตายน้องไก่เลยหายไม่ไหวโดนแบน
1: ต่อไปเอาคนที่3ครับจริญญา
8: น้องซิมชีวิมาซีเร็วมาพูดคุยปรึกษาเฮฮาสุขสันต์นั่งเมาลินทาเริงร่าทุกวันมาเล่นเร็วพันร่วมกันสุขใจ
1: มีอะไรผิดปกติบ้างของสามคนนี้มาซีมันเป็นยังไงครับ
9: มาซีกับซี
1: ซีกับซีจริงจริงซีตัวนี้มันเป็นภาษาพูดนะถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้ตัวไหนครับสอสุดเพราะฉะนั้นแบบนี้มีปัญหาไหมก็พอถูกในไทยตามจริยาไปได้นะครับโอเคจากมิมหาอะไรนะครับ
10: สิ
1: มามหาคำว่า
10: สา
1: สามหาคำว่าไม่มีปัญหาสันมหาคำว่า
10: ว
1: ันโอเคทามหาคำว่า
10: รา
1: เสร็จแล้ววันมหาคำว่า
10: พัน
1: พันมหาคำว่ากันเก่งมากครับประมือให้เพื่อนเลยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิมซิมิครับเป็นกูรูต่อไปวันนี้สิคุยกับไก่เหลืองเหลืองมหาคำว่า
10: เหล
1: ืองเหลืองพลามหาคำว่า
10: หา
1: เกิดอะไรขึ้นครับมันไปชิงสามผ่านกลับไปแก้ด้วยนะมหาคำว่าทาทางมหาคำว่า
10: จ่า
1: ทายมหาคำว่า
10: ตาย
1: ตรงนี้อ่ะต่อไปพุ่งมหาคำว่าร
10: ุ่ง
1: ตายมหาคำว่า
10: หาย
1: และหาก็มหาคำว่า
10: ว่า
1: โอเคครับดีมากแก้ด้วยต่อไปโง่มหาคำว่า
10: โ
1: ง่ไหนมหาคำว่า
10: ไร
1: ไรมหาคำว่า
10: ได
1: ้มามหา
10: หา
1: เจี๊ยบมหา
10: เง
1: ียบเสร็จแล้วหาก็มหาคำว่
10: าน
1: าและสุดท้ายไปหาคำว่
10: า
1: บ้าโอเคครับนี่คือกลอน4ทุกคนแต่งได้ดีมาก

0: งสัยไหมครับว่าจริงๆช่วงนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่ครับ
1: ส
0: ุรางคณาเพราะเราเรียนเรื่องกาบกาบยานีเสร็จเรียบร้อยกาบอะไรนะสบัง16เรียบร้อยก็เหลืออย่างเดียวก็คือกาบสุรางคณา28แต่วันนี้ทำไมครูถึงโผล่ให้มาเขียนรอดสีโยนนะครับกาบสุรางคณาครูเขียนถูกไหมเนี่ยถูกไหมครับสุรางคณาเท่าไหร่นะ28แต่ในไหนดูถึงเอากรอนสีขึ้นมาเราดูนะครับในกรอนสีหนึ่งบทเนี้ยในหนึ่งบทมีทั้งหมดกี่บัตรหนึ่งบทนะหนึ่งบทนะมีทั้งหมด4บัตรใช่ไหมครับอีกบทหนึ่งก็มีทั้งหมด4บัตรรวมกันได้8วรรคแปดวรรคเนี่ยในหนึ่งวรรคมีกี่คำหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับก็คูณไป4คำแปดสี่ได้เท่ากับ32ปีเท่าไหร่นะเธอ23.2โอเคอ่ะทีนี้เรามาเขียนสัญลักษณ์กรอนสีเฟซบุ๊กก็ลืมไปละมีคนจำได้ไหมพ่อเนี่ยน่าจะมีนะเลขที่เอาละเริ่มคิดใหญ่แล้วนะครับนี่เลยอ่ะดูสัญลักษณ์กรอนสีกรอนสีเนี่ยอ่ะลองดูนะครับ1บทก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้ได้1บทใช่มั้ยครับทีนี้ครูอยากมี2บทก็ใส่เข้าไป1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็ได้กับ32พอดีอันนี้เราจำได้ถ้าเกิดใครที่แต่งกรอนสีไม่ใช่ใครที่พวกเราแต่งได้ใช่ไหมแต่งกรอนสีได้กาสุรังคณา20ก็แค่เด็กนิ้วก็ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาดูซิว่าจาก32ถ้าเอาไปลบ28จะเหลือเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: จะเหลือ4เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำ32ให้เหลือ28ให้ได้มันก็จะกลายเป็นอะไรกันดีนะครับกาสุรังคณา28วิธีการก็คือว่าเขาจะตัดวักหน้าเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องตัดน้องสีซีนีทีตัดน้องคุยกับไก่หรือทีตัดน้องซีนีสโง่ในทีมันนะทีก็จะได้กาสุรังคณา28แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราดูนะครับว่ากาสุรังคณา28ก็ง่ายกว่ากรอนสีอีกก็คือในเรื่องของสัมผัสด้วยปกติแล้วถ้าเป็นกรอนสีใช่ไหมคำนี้ก็มาหาตัวนี้แต่ไม่ต้องละเพราะเราอะไรไปแล้วครับเราลบไปแล้วไปสร้างมันปล่อยมันอิสระตามอ่ะคำสุดท้ายอันนี้มาหาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มาส่งให้ตรงนี้อันนี้ระหว่างบทเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมาหาตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมาหาตัวนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สุรางคณา28ง่ายกว่าเยอะเลยสังเกตให้ดีคุณจะเริ่มลบละนะตรงนี้ไม่ต้องมีตรงไหนอีกไม่ต้องมีเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องมีตรงนี้ก็ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับมีบันได2ขั้นเห็นไหมครับแค่นี้แล้วก็เชื่อมระหว่างบทอันนี้คือกาสุรังคณา28เท่ากับกี่บท1บทก็จะได้กี่บท

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับ

ลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกด

0: แม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
0: จอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
2: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
3: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
2: คุณพ่อ
3: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
4: ดีค่ะ
3: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
4: ดีค่ะ
3: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
5: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
2: อาวุธ
5: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
0: ปรากฏครับ
3: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
5: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
3: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
4: ขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทุกคนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดนี่

0: ี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนมูเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ
2: EFTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนมูไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
3: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
4: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
4: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
3: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
3: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว

0: 会烤饭了吗？
1: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
0: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r1 กับ r4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น i1 กับ i2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ i1 ไหลไปสู่ r2 แล้วก็ i2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ r4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหล

จากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์สองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ย VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเอง
ในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะ

ครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตรา

0: าไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ครับขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะก็อย่างที่ดร.มดได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเช้านี้นะคะดิฉันเรียกหุยเฉยๆแล้วกันเนาะหรือจะเรียกให้ดีก็เรียกไม่อยากไม่เคยเรียกอาจารย์หุยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ดร.เท่าไหร่ใช้แล้วแสลงปากนะคะเดี๋ยวระหว่างนั้นก็จะรบกวนดร.มดช่วยต่อช่วยเตรียมข้างหลังนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์หุยเองเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์ในหลากหลายเรื่องนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาแชร์กันในเช้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ active learning ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะไหนใครไม่เคยได้ยินคำว่า active learning บ้างคะไม่มีใครไม่เคยได้ยินถูกไหมคะเพราะว่าคำนี้โอ้โหพูดกันมานานพูดกันมาเป็น10ปีไม่ใช่แค่เพิ่งจะพูดใช่ไหมคะใครนำ active learning คิดว่าตัวเองนำ active learning ไปใช้สอนในห้องเรียนบ้างแล้วยกมือค่ะไม่ต้องแย่งกันยกนะคะทุกท่านไม่ต้องแย่งกันยกค่ะเราอาจจะใช้สอนแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเราอาจจะใช้สอนแล้วแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันโอเคไหมนะคะหรือว่าเอ๊ะมันมีเทคนิคอย่างอื่นที่เราจะเอามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของเราได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกำหนดการนะคะสำหรับกำหนดการของวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยในกันใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือทำไมต้องจัดการเรียนรู้ทำไมต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะเอ๊ะมันสำคัญยังไงแล้วถ้าเราไม่จัดการเรียนรู้แบบ active learning อ่ะมันโอเคไหมอ่ะคอนเทนต์เราก็เยอะเนื้อหาเราเยอะใช่ไหมคะเราจะสอนทันไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องทำจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะแล้วก็ข้อ2รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active

อาจารย์หุยจะนำเสนอในวันนี้ไหมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ว่ารูปแบบที่เราเรียนไปนะคะในหัวข้อที่2เนี่ยเราจะจัดยังไงเวลาเราเอามันไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะจัดให้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาอภิปรายกันว่าแล้วเราจะนำไปใช้อย่างไรในห้องเรียนจริงนะคะสำหรับหัวข้อที่3คราวนี้นะคะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือทำไมเราต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะอันนี้เป็นเส้นทางการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่สมัยเก่าก่อนนะคะพอจะทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีเส้นทางการพัฒนาอย่างไรอาจจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าหุยพูดคำว่า Thailand 4.0 คุ้นหูไหมคะคุ้นหูไหมคะคุ้นพูดกันเหลือเกินใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนาเริ่มจากไหนนะคะเราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้นะคะเราก็เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักถูกไหมคะนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เน้นที่การทำงานเกษตรโดยใช้แรงงานคนนะคะยุคอันนี้คือยุคไทยแลนด์ 1.0 นะคะพอยุคไทยแลนด์ 2.0 เราเริ่มมีการนำอุตสาหกรรมเบาเช่นการเย็บจักรเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้เครื่องจักรเล็กๆน้อยๆนะคะมาเป็นตัวพัฒนาประเทศนะคะยุคไทยแลนด์ 3.0 เราบอกว่าเราเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักเช่นอะไรคะยุคนี้ฉันทนาเกิดเยอะเลยค่ะบายโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโอ้แบบป่องควันกันยกใหญ่นะคะมีโรงงานจากทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษมาตั้งกันในประเทศไทยเป็นยกใหญ่เลยนะคะก็อันเนี้ยเราใช้สิ่งเหล่านี้ในเป็นอุตสาหกรรมหนักเป็นตัวพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 3.0 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็คือยุคเนี้ยใช่ไหมคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่เราเริ่มพูดถึงการไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรคะเยี่ยมค่ะโอ้มีคนเริ่มมีคนช่วยอาจารย์ทำมาหากินแล้วขอบพระคุณนะคะเราบอกว่าเราใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช่ไหมคะก็คืออะไรคะเทคโนโลยีที่พูดถึงก็เป็นเทคโนโลยีหลากหลายมากมายใช่ไหมคะตั้งแต่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีเคยได้ยินไหมคะ Internet of Thingsไม่คุ้นหูกันบ้างเลยเหรอคะที่บ้านอาจารย์ใช้นะเป็นยังไงทราบไหมคะเกี่ยวเนื่องกับ Wi-Fi นิดนึงนะคะก็คือเราสามารถที่จะติดอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่บ้านเรานะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์เพิ่งมีน้องใช่ไหมคะก็จะมีการติดอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ากล้องโรบอทไว้ส่องดูเราไม่อยู่บ้านเวลาเราออกมาทำงานเนี่ยใครทำอะไรนะไม่คาดหูคาดตาเราเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เป็นกล้องโรบอทนะคะและไอ้กล้องโรบอทของเราเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนอาจารย์ก็จะเปิดมือถือดูได้และถ้าสมมติว่าแม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงน้องทำอะไรไม่ดีอาจารย์ก็จะกดปุ่มในโทรศัพท์มือถือแล้วก็พูดเข้าไปไม่ทำอย่างนี้นะคะน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นการบอกว่า Internet of Things ก็คือการที่เราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแม้กระทั่งว่าสั่งเปิดปิดไฟเปิดปิดตู้เย็นที่บ้านได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราใช้ชิปตัวหนึ่งที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะคะเป็นตัวคอนโทรลแล้วเราก็บอกว่าเราก็ตัวเราเองเนี่ยจะอยู่จะทำงานแบบรีโมทอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ห่างจากไอ้สิ่งที่เราจะต้องการบังคับเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะบังคับมันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอีกอย่างนึงเทคโนโลยี AI เทคโนโลยี AI เคยได้ยินไหมคะก็เคยได้ยินใช่ไหมคะเคยไหม AIมันคืออะไรคะAI ก็คือเป็นโรบอทเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์มันไปถึงไหนแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนั้นนะคะเรามาดูว่าแล้วตอนนี้เราบอกว่าโลกเราเป็นแบบไหนล่ะคะโลกเราเป็นโลกที่เราเรียกว่าเป็นยุคโลกไร้พรมแดนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์สามารถที่จะสั่งใช่ไหมคะสั่งให้อุปกรณ์ที่บ้านอาจารย์ทำงานยังไงก็ได้นะคะไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่ก่อนอาจารย์ต้องทำไงคะจะคุยกับใครทีเป็นไงคะออกมาข้างนอกแต่ก่อนเราทำไงคะต้อง

ยมาหาสู่กันแต่ก่อนเอาให้แบบเป็นยุคแบบอ๋อเจ้ากันก็คือไงคะอ๋อเจ้าต้องพายนะคะอ๋อเจ้าต้องพายโอ้โหกว่าจะถึงนะคะหรือก็ต้องนั่งเกวียนนั่งม้าแห่เกวียนนะคะและยุคนี้ล่ะคะเวลาเราจะติดต่อยุคถัดมาเราก็บอกว่าเราก็เริ่มเข้าตู้โทรศัพท์สีแดงใช่ไหมคะแต่ก็ต้องโอ้โหลำบากยุคนี้ล่ะคะยุคนี้เราบอกว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเราจ้าบยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราสามารถที่จะไลน์แล้วก็วิดีโอคอลก็ได้ใช่ไหมคะโอเห็นหน้านะคะจะคุยกับที่รักจะคุยกับลูกจะคุยกับหลานโอ้สบายใจนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้หมดนะคะแม้กระทั่งการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์จะปรึกษามีอะไรไม่เข้าใจนะคะจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต้องทำไงคะเขียนจดหมายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ง่ายกว่านั้นก็คือทำอะไรได้คะส่งอีเมลนะคะแม้ว่าเราไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นนักศึกษานักเรียนของอาจารย์ที่อาจารย์เคยสอนมาเนี่ยเราก็จะบอกกันเสมอว่าแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักเขาคุณสามารถที่จะส่งอีเมลไปนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาตอบตกลงเราสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันได้เขาสามารถสอนเราผ่านอะไรได้เลยคะผ่านหน้าจอเล็กๆได้เลยถูกไหมคะดีไหมคะโลกไร้พรมแดนนะคะเราบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนถ้าจะเรียนอะไรจริงๆก็ต้องไปนั่งอยู่ที่วัดหรือว่ายุคถัดมาก็บอกว่าจะเรียนก็ต้องเข้าไปในห้องเรียนใช่ไหมคะตอนนี้การเรียนการสอนอยู่แค่ในห้องเรียนหรือเปล่าคะถ้าเด็กอยากเรียนรู้ทำไงได้คะGoogle it ฝรั่งบอก Google it คืออะไรนะอะไรนะ Google it นะคืออะไรคะก็เสิร์ช Google ใช่ไหมคะ Google นะคะสบายเราบอกว่าเด็กสมัยนี้สบายเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกับโลกที่มีเทคโนโลยีโลก Thailand 4.0 นะคะเป็นไงคะการคมนาคมขนส่งนะคะเราไม่จำเป็นต้องพายเรือนั่งช้างขี่ช้างกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไปไหนทีเนี่ยบ้านเราซอยเปลี่ยวจะออกไปเรียกแท็กซี่ลำบากไหมคะแต่ก่อนลำบากเดี๋ยวนี้เป็นไงคะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะใครรู้สัญลักษณ์สองอันนี้บ้างคะใครใช้บ้างคะมันคืออะไรนะแถวนี้ยังไม่ใช้กันแถวนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่ใช่ไหมคะยังแมงกระบือกันอยู่แต่ว่านี่ค่ะเราบอกว่าหลายๆประเทศแม้กระทั่งในเมืองกันเนี่ยเวลาอยากไปไหนเราก็ใช้แอปที่ชื่อว่า Uber แอปที่ชื่อว่า Grab Taxi เรากดค่ะกดบนมือถือเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดเรียกรถหรือว่าแท็กซี่ที่อยู่รอบๆเขาก็จะมารับเราถึงบ้านเลยสบายไหมคะสบายนะคะการติดต่อสื่อสารค่ะอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะใช้นะคะอันนี้อะไรคะสัญลักษณ์อะไรคะ Facebook อันนี้อะไรคะอันนี้ล่ะคะInstagram ใช่ไหมคะห้องนี้โมเดิร์นมากๆเลยนะคะตอบได้ด้วยหลายๆห้องตอบไม่ได้นะคะแต่อันนี้เรารู้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์ Instagram เราใช้ทำอะไรคะติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องไปหาตู้โทรศัพท์สีแดงอีกแล้วนะคะเราอยากจะโชว์ว่าวันนี้เรากินอะไรแล้วก็เป็นไงคะโพสลง Instagram โพสลง Face นะคะเพื่อรู้ว่าเราทำอะไรตลอดเวลาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ตลอดเวลานะคะแต่ก่อนเราจะซื้อของที่เราทำไงคะเราไปตลาดใช่ไหมคะหรือว่าเราอยากจะซื้อของเราก็บอกว่าเราก็ไปห้างไปตลาดต้องเอาตัวเราเนี่ยไปถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะซื้อของเราทำไงคะเราก็สั่ง Lazada Alibaba นะคะบางคนบอกว่าจะซื้อที่จีนเราอยู่เมืองไทยเราซื้อของที่จีนได้ไหมคะสบายสั่ง Lazada ก็มีสั่ง Alibaba ก็ได้ใช่ไหมคะของที่เมืองจีนส่งมาถึงบ้านเราเราบอกว่าเราอยากจะซื้อของที่อเมริกาได้ไหมคะต้องบินไปถึงอเมริกาไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะเราก็สั่งผ่านผ่านอะไรคะผ่าน Amazon Amazon นะคะโหห้องนี้สำเนียงดีต่างหากครูอังกฤษเยอะไหนใครเป็นครูอังกฤษบ้างคะ3คน3ท่านนั่งหน้าที่เหลือข้างหลังไม่ใช่เลยเหรอคะแอบแฝงแอบแฝงโอเคเพราะฉะนั้นเป็นไงคะโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราบอกว่ามันก็จะมีสิ่งนี้เข้ามาด้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็จะมีอะไรคะ AI หรือหุ่นยนต์

0: ใช่ไหมคะวิดีโอที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นการทดสอบหุ่นยนต์ที่บริษัทหนึ่งสร้างขึ้นมานะคะเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวดูนะคะเป็นหุ่นยนต์อะไรแล้วหุ่นยนต์เนี้ยจะทำอะไรอยู่ในวิดีโอ
1: Masih, ini kan.

0: หุ่นยนต์อะไรคะสุนัขใช่ไหมคะสุนัขทำอะไรคะเปิดประตูใช่ไหมคะเคยคาดคิดไหมคะแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เคยดูหนังเรื่องนึงเป็นหนังเรื่อง AI artificial intelligence ใครเคยดูไหมคะที่มีเด็กผมทองๆโอ้โหหนังสมัยอาจารย์เด็กๆเลยเคยดูหนังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์ไหมคะเคยไหมคะเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะเราเคยคิดไหมคะว่าเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในช่วงชีวิตเราTransformer ใช่ไหมคะเราเคยเห็นไหมคะหุ่นยนต์ในลักษณะเหมือนหมาน้อยเมื่อกี้เคยเห็นไหมคะหนังไซไฟเวลาเราดูหนังไซไฟแบบว่าหุ่นยนต์บุกโลกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราบอกว่าเราดูหนังพวกนั้นเรารู้สึกว่าตอนที่อาจารย์ดูตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าโอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่เห็นมันหรอกนะคะปรากฏว่าเป็นไงคะปัจจุบันเรามีหุ่นยนต์ในลักษณะนี้แล้วหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความคิดของตัวเองได้เมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยค่ะเป็นไงคะเขาจะหุ่นยนต์สุนัขจะไปเปิดประตูใช่ไหมคะโดนขัดขวางแต่ท้ายที่สุดเปิดได้ไหมคะเปิดได้ใช่ไหมคะเรามีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าโซเฟียใครรู้จักโซเฟียบ้างคะที่เป็นประชากรเป็นซิติเซนของอะไรคะของประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะโซเฟียเป็นหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนคนนะคะเป็นหุ่นยนต์ AI ที่หน้าตาสะสวยหน้าตาออกฝรั่งนิดๆนะคะเหมือนคนนะคะเราบอกว่าเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วยังไงต่อคะอ้าวแล้วเด็กของเราล่ะคะหลายๆคนเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นแฟกต์อะไรจะเข้ามาทำงานแทนคะหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเราได้ยินข่าวมากมายเลยว่าบริษัทสัตว์เลย์ออฟหรือว่าไล่พนักงานออกว่าง่ายๆนะคะแล้วเอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนเช่นบริษัทประกันภัยใช่ไหมคะบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นบริษัทนึงเนี่ยเขาบอกว่าเอาพนักงานออกหมดเลยนะคะพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่คิดคำนวณเบี้ยประกันถามว่าเขาต้องใช้พนักงานกลุ่มนี้อีกไหมคะไม่ต้องเพราะอะไรคะก็เอาหุ่นยนต์มาทำแทนหุ่นยนต์คิดละเอียดกว่าดีกว่าไม่มีเรียกร้องโบนัสอีกต่างหากนะคะสบายใจจุงนะคะนอกจากนั้นแล้วบริษัทที่ผลิตอะไรคะผลิตอุปกรณ์เศษเสี้ยวของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์รถยนต์ก็เอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนนะคะนอกจากนั้นแล้วคิดว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นไงคะเราทำงานอาชีพอะไรคะอาชีพของเราคืออาชีพครูใช่ไหมคะอนาคตเทรนแนวโน้มคิดว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไงทราบไหมคะเราเคยคิดไหมคะว่าอนาคตการเรียนการสอนจะเป็นยังไงอะไรที่เขาบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่ทุกท่านพูดคือใช้หุ่นยนต์มาสอนแต่อาจจะไม่ได้ใช้แต่อาจจะไม่ใช่ใช้หุ่นยนต์สอนหน้าห้องแต่เป็นการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นคอร์สที่เรียกว่าคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วไหมคะเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนเด็กในวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กจะนำไปใช้ในวันหน้าอ่ะตกใจแล้วเราสอนทำไมล่ะแล้วเราจะสอนอะไรเขาล่ะนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ก็คือเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มีโดยใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้เว้แล้วเราควรจะสอนอะไรเด็กช่วยกันคิดนี่สิคะดูน่าตกใจทุกคนเริ่มกังวลแต่นี่คือแนวโน้มจริงๆนะแล้วเราควรจะสอนอะไรเด็กนะคะคิดว่าการเรียนการสอนจะต้องเป็นยังไงคะถ้าสิ่งที่เด็กจะต้องใช้ก็คือเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มีใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้สอนอะไรเขาดีคะไม่มีใครกล้าหันมาสบตาวิทยากรอีกเลยสอนอะไรเขาดีคะสอนอะไรดีนะโอ้ยอาจารย์เห็นน้องขยับปากค่ะ
1: สอนอะไรเขาดีคะสอนพวกทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปใช้
0: สอนพวกทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปใช้ใช่ไหมคะมันสำคัญยังไงคะทักษะชีวิตเหล่านี้เขาบอกว่า พอโลกยุคใหม่เนี่ยเด็กต้องมี 21st century skill หรือว่าทักษะในศตวรรษที่21พูดกันเหลือเกินจะมีไปเพื่ออะไรคะทักษะในศตวรรษที่21มีอะไรบ้างคะอะไร 7C อะไรนะ7เลยมั้ย 3R เขาบอก 7C 3R ทุกคนท่องกันไว้ใช่มั้ยคะ 3R อะไรบ้างเนาะ reading writing อะไรนะคะarithmetic เหรอคะนะคะ reading writing แล้วก็อะไรคะ arithmetic ก็คือการคิดการคำนวณใช่มั้ยคะการอ่านแล้วก็การเขียนใช่มั้ยคะอ่ะแล้ว C ล่ะคะ C มีอะไรบ้างคะไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะอุ้ยเยอะภาษาอังกฤษต่างหากอ่ะก็จะเป็นพวกอ่ะรวมๆกันไปนะคะก็จะเป็นพวกทักษะการสื่อสารทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะทำให้เด็กสามเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอสิ่งที่ยังไม่ทราบใช่ไหมคะสามารถที่จะประยุกต์แล้วที่จะแก้ไขปัญหาสามารถที่จะเป็นไงคะใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้ได้นะคะเขาบอกว่าค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างนึงที่เราต้องทำให้เกิดในเด็กให้ได้คือสิ่งนี้ค่ะอะไรคะการที่เด็กจะแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้นะคะการที่เด็กจะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มีได้เด็กจะต้องเป็น lifelong learner หรือว่าคนที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะถ้าเขาใฝ่รู้แล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เป็นไงคะเป็นปัญหาสำหรับเขาไหมคะไม่เป็นปัญหานะคะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อะไรล่ะที่หยุดไม่ทำให้เด็กเกิดการใฝ่รู้หรือว่าหยุดการใฝ่รู้ของเขาทราบไหมคะทราบไหมคะมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงการที่เด็กจะใฝ่รู้หรือไม่ใฝ่รู้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราไหมคะต้องกระตุ้นใช่ไหมคะต้องกระตุ้นเป็นคำที่ดีนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์กระตุ้นยังไงดีคะเดี๋ยวนี้ก่อนเอาง่ายๆเลยเด็กจะไม่ใฝ่รู้เมื่อไหร่คะ
1: เมื่อเรายัดเยียดความรู้ให้เขาอะ
0: เมื่อเรายัดเยียดความรู้ให้เขาเมื่อเราสั่งให้เขารู้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้ถูกไหมคะสั่งให้เขารู้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้นะคะมีใครสั่งถ้ามีใครอย่างเงี้ยวันเนี้ยเราไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่มีใครมาบอกว่าต้องกินเข้าไปเรารู้สึกดีไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆทุกเช้าแม่ต้องให้กินข้าวต้มนะคะคิดว่าโตขึ้นมาตอนนี้อาจารย์กินข้าวต้มไหมคะกินข้าวต้มไหมคะไม่นะคะเห็นข้าวต้มอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะคะกลายเป็นกลัวไปเลยเด็กเหมือนกันค่ะอะไรก็ตามที่โดนยัดเยียดมากๆนะคะเขาจะไม่อยากทำเดี๋ยวเราจะมาลองทำกิจกรรมกันนะคะว่ากิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมยูเรกาฉันค้นพบแล้วนะคะยูเรกาฉันค้นพบแล้วกิจกรรมนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะคะให้ศึกษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะแจกให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม1แจกชีทอ่านคำสั่งทำตามเลยนะคะกลุ่ม1นะคะแจกชีทอ่านคำสั่งทำตามทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะเข้าไปในเฟซนะคะของกลุ่มเรา

สำหรับทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะเข้าไปในเฟซของกลุ่มเรานะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่อาจารย์โพสต์ไว้ในเฟซเลยนะคะอาจารย์บอกว่ากิจกรรมกลุ่ม1นะคะรับชีทไปแล้วทำเลยนะคะกลุ่ม2นะคะเดี๋ยวให้มันโพสต์ไปก่อน

0: กลุ่ม2นะคะให้จับกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทําตามนี้เลยร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการจําแนกพืชการจําแนกสัตว์สรุปองค์ความรู้ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปแชทนะคะแล้วก็ส่งผลงานใต้ภาพที่อาจารย์โพสต์ลงไปภาพนี้นะคะอาจารย์จะโพสต์ลงไปในเฟซแล้วก็ส่งผลงานใต้ภาพนั้นนะคะเดี๋ยวจับกลุ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษแล้วก็แจกปากกาเมจิกให้นะคะจับแบบไหนก็ได้จะหันไปหาเพื่อนก็ได้จะได้สะดวกดี
1: ฝั่งนี้เป็นกลุ่ม2ใช่ไหมคะอาจารย์หุยฝั่งนี้เนาะอ๋อด้านหลังโอเคแถวไหนนะแถวไหนกลุ่ม2นะคะโอเคกลุ่ม2อะค่ะอาจารย์ก็จับกลุ่ม4หรือ3ก็ได้จริงๆอาจารย์ก็นั่งเป็นโต๊ะอย่างนี้อยู่แล้วหรือหันหน้าถ้าไม่ครบอย่างเนี้ยมี2แล้วก็4ถึง5ก็ได้นะคะด้านฝั่งนี้มี4อยู่แล้วอะที่เราต้องทำก็คือสืบค้นข้อมูลตอนนี้เราไม่มีหนังสืออะไรเลยถูกไหมคะเราคิดว่าเราจะสืบค้นตรงไหนได้บ้างอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอากูอย่างเดียวใช่หาอากูแล้วเราก็สืบค้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจำแนก
0: ใช่ค่ะถ้าสืบค้นถ้าแบบสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกพืชการจำแนกสัตว์นะคะเวลาสืบค้นถ้าสมมติว่าคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกก็เอาคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ให้มาเลยก็ได้นะคะหรือจะสืบค้นคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกับคำสองคำนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกลุ่มเราตัดสินใจว่าองค์ความรู้ที่เราได้มาเป็นยังไงเราสรุปเป็นองค์รวมแล้วสรุปใส่กระดาษฟลิปชาร์ทที่อาจารย์จะให้ไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกระดาษฟลิปชาร์ทที่เราเขียนมาแล้วก็โพสต์ลงในเฟซนะคะ
1: จำกิจกรรมภูมิศาสตร์ได้ไหมคะที่อาจารย์จะต้องสืบค้นน่ะจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่คราวนี้เราไม่ได้ให้ URL ไปอาจารย์ต้องหาใน Google แล้วก็รู้ไหมเอ่ยว่าเวลาเสิร์ชใน Google แล้วเว็บไซต์อะไรที่เราควรจะเอาข้อมูลมาเราลองคุยกันเนาะลองคุยกันว่าสิ่งที่เราช่วยกันหาช่วยกันอ่านนั้นน่ะเราจะ เลือกเอาข้อมูลอันไหนดีแล้วอย่าลืมจดURL ไว้ด้วยนะคะเวลาเราสืบค้นอะไรอ่ะเราต้องมีเอกสารอ้างอิงใช่ไหมเหมือนเวลาแต่ก่อนเราไปห้องสมุดอ่ะเราเอาข้อมูลนี้มาจากหนังสือเล่มไหนเราก็ต้องจดเอาไว้ถูกป่ะคะแต่คราวนี้หนังสือเราอ่ะไม่ใช่อยู่เป็นเล่มๆในห้องสมุดละแต่ข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมันอยู่บนเว็บไซต์เราเอามาจากเว็บไซต์ไหนเราก็ต้องจดด้วย www. อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่อาจารย์จับกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษให
1: ้ด้านนี้เขามีห้านั่งห้านั่งสี่บ้างได้ปะ
0: ได้ด้านหลังทำไปเลยค่ะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยข้างหลังนะคะกลุ่ม1นะคะทำตามคำสั่งในชีทที่ให้ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมสรุปนะคะเขียนสรุปไว้นะคะองค์ความรู้ที่ได้เขียนสรุปไว้ด้านหลังเอกสารแผ่นหลังสุดนะคะแล้วส่งอาจารย์แจกเลยค่ะกระดาษฟลิปชาร์แจกเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาถึง10โมงนะคะให้เวลาถึง10โมงนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มละแผ่นใช่ค่ะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2นะคะเดี๋ยว10โมงนะคะ10โมงนะคะเรากลับมาพูดคุยกันอีกทีนึง อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แจกให้ค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนั่งที่เลยนะคะพร้อมแล้วนั่งที่เลยค่ะคราวนี้กลุ่มหนึ่งคะเสร็จไหมคะกลุ่มหนึ่งนั่งสงสารมากเลยเอาคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะให้ทำต่อไปนี้คืออาจารย์จะให้จับคู่ฟังนะคะจับคู่คำว่าจับคู่ในที่นี้มี2คนก็ได้มากสุดได้3คนในกลุ่มที่เราจับคู่จะต้องมีอะไรบ้างคู่ของเราจะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม1อย่างน้อย1คนและจะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม2อย่างน้อย1คนว่าง่ายๆเป็นจับคู่จากกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะคะและถ้ากลุ่มไหนจับคู่ไม่ได้ก็มี3คนแต่3คนเนี่ยใน3คนเนี่ยจะต้องมีกลุ่ม1อย่างน้อย1คนกลุ่ม2อย่างน้อย1คนแล้วทำอะไรกันจับคู่แล้วเราก็มาพูดคุยว่างานของเราเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ให้ทำอะไรนะคะแล้วฟังก่อนนะคะจับคู่เสร็จแล้วเรามาพูดคุยกันว่าเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยงานของเราได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างไม่ได้ให้บอกว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือผิดนะคะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนั้นให้อภิปรายกันในเรื่องของว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยวิธีที่เราใช้ในการเรียนรู้ที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วความรู้สึกของเรานะคะถ้าสมมติว่าใครมีอะไรที่รู้สึกอัดอั้นเมื่อกี้ให้ทำอูอัดอั้นไม่ไหวเลยบอกเพื่อนเราซะนะคะบอกเพื่อนเราซะว่าเราทำเมื่อกี้มันเป็นยังไงเราทำอะไรนะคะเรารู้สึกอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะวิธีที่ใช้เป็นยังไงโอเคไหมคะเข้าใจโจทย์นะคะงงตรงไหนมีไหมคะไม่งงจับคู่เลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2หาเพื่อนจับคู่กันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะให้เวลาพูดคุยกันนะคะ10นาทีนะคะ10นาทีใครยังไม่มีคู่มีไหมคะใครยังไม่มีคู่ออกมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยจับให้ใครมีคู่เรานั่งคุยกันเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งคุยกันเลยกลุ่ม1ไปหาเพื่อนกลุ่ม2นะคะนี่ได้โอเคค่ะคุยกันว่าทำอะไรอันนี้ได้เพื่อนไหม3คนได้ค่ะแต่ต้องมีคนกลุ่ม1กับกลุ่ม2ได้คู่ยังคะอ๋อให้ไปเรียกคู่มาเสร็จไหมคะพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปกันพร้อมไหมคะเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะกิจกรรมของอาจารย์สนุกไหมคะข้างหน้าบอกพยักหน้าข้างหลังคืออะไรคะมองหน้าแบบโกรธเคืองนะคะแล้วตอนทำนะคะอาจารย์เป็นผู้สังเกตการอาจารย์บอกได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเดินไปไหนก็อันนู้นอย่างนี้ข้างหลังนะคะเดินไปถามเป็นไงบ้างคะคือเหมือนโกรธกันมานานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อาจารย์อยากจะให้แชร์ความรู้สึกระหว่างแชร์ความรู้สึกใครอยากจะสรุปเมื่อกี้ที่เราแชร์ความรู้สึกกันนะคะใครอยากจะสรุปเป็นตัวแทนของเพื่อนๆสรุปให้ทั้งกลุ่มฟังว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเมื่อตะกี้คนนี้เลยเหรอคะเพื่อนโหวต
2: ครับจากครับผมจ
0: าก
2: ครับผมจากกิจกรรมเมื่อแนะนำตัวเองนะครับ ผมนะครับนายชนะชนบัวพลนะครับสอนรายวิชาดนตรีครับจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ผมได้นะครับก็คือนะครับอย่างกลุ่ม1นะครับผมอยู่กลุ่ม1นะครับก็คือศึกษาจากใบคอมโลนี้นะครับ ก็ข้อมูลที่ได้ก็จะได้จากใบความรู้นี้นะครับซึ่งใบความรู้นี้บางอันมันก็ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่ามาปรึกษามาถามเพื่อนที่เขาศึกษาจากหลายแหล่งครับก็ได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าครับผมแล้วก็ความรู้สึกก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่ครับผม
0: ไม่ค่อยเท่าเทียมยังไงคะช่วยขยายความนิดนึง
2: ก็คือเราแค่อย่างกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับศึกษาได้แค่ในชีทนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างกลุ่ม2นี่ครับเขาสามารถเซิร์ชข้อมูลแล้วก็สามารถเจาะลึกได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปครับมันข้อมูลได้เยอะกว่านะครับจากแหล่งที่มาก็เยอะกว่าครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมเท่าไหร่ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะมีอีกท่านไหมคะอีกสักคนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมจากที่เพื่อนพูดไปแล้วมีไหมคะมีไหมคะเอาน้องใหม่อีกเหรอคะไหนคนไหนน้องใหม่อีกคะคนนี้เลยเหรอคะคนนี้ค่ะเขาไม่ได้ฟังเพิ่มอยากพูดอะไรก็พูดเถอะค่ะคือเมื่อกี้ค่ะทำกิจกรรมเมื่อกี้หลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนละกลุ่มกับเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยอะไรกันบ้าง
3: ก็พูดคุยว่าวิธีการของเขาทำอย่างไรอะค่ะก็คือเพื่อนบอกว่ามีข้อมูลให้ซึ่งข้อมูลก็ตามจำกัดเนี้ยก็ต้องสรุปตามองค์ความรู้ที่ได้มาจากใบนี้ไม่สามารถต่อยอดความรู้ที่เราอยากรู้มากกว่านี้หรือตัวอย่างอะไรหรือภาพอะไรที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าถ้าของเราเนี่ยเราอธิบายว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เรามีอินเทอร์เน็ตเราอยากหาอะไรเราหาจากในนั้นแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือเราหลายคนหลายเว็บไซต์เพราะนั้นเราก็ต้องเอามาสรุปว่าอันไหนที่จะน่าเชื่อถือได้แล้วก็อันไหนที่จะเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ครบถ้วนมากที่สุดก็เลยถามเพื่อนว่าเรามีวิธีการแบบนี้กับวิธีการของเธอชอบแบบไหนเพื่อนก็บอกว่าแบบนี้เราอยากได้แบบนี
0: ้แบบนี้คือแบบไหนคะ
3: แบบที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าความรู้มันหลากหลายกว่าที่เพื่อนบอกอ่ะแล้วก็ครูเพิ่มนิดนึง
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครูก็เคยดูวิดีโอประมาณเนี้ยค่ะเป็นของเด็กฝรั่งที่เขาให้แบ่งเด็กเป็น2กลุ่มนะคะปิดฉากแล้วพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเด็ก2กลุ่มเนี้ยก็คือมีคำถามจากคุณครูถามคำถามสองกลุ่มนี้มีวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันอีกกลุ่มหนึ่งเป็นหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือจากอินเทอร์เน็ตนะคะคือกลุ่มที่ได้คำตอบทุกคำตอบเลยคำถามจะยากมากค่ะคือเขางงว่ากลุ่มที่มีหนังสือเนี่ยเขาตอบอะไรไม่ได้เลยทั้งที่หนังสือเยอะมากแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งทั้งหมดเลยแต่เขาตอบอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเขาก็เฉลยว่าวิธีการที่คุณครูให้ทำเนี่ยด้วยวิธีการไหนงงไหมนะเล่าเหมือนงงเลยงงตัวเองหรือเปล
0: ่าอันนี้
3: งงไหมงงไหมไม่งงนะคะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะ
3: ชอบมากเลย
0: ค่ะวิดีโอที่เพื่อนพูดถ้าใครเคยดูนะคะก็จะแบ่งอย่างที่บอกนะคะคือแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มนะคะแล้วจะคล้ายๆอย่างนี้กลุ่มนึงก็คือมีอินเทอร์เน็ตอีกกลุ่มนึงไม่มีนะคะแล้วก็ให้เปิดตอบจากเท็กซ์บุ๊กแบบเป็นสารานุกรมเป็นหลายๆเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดดูนะคะกลุ่มไหนจะตอบได้เร็วกว่าได้ข้อมูลมากกว่านะคะสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกอย่างที่เพื่อนๆพูดไปแล้วนะคะ

0: ข้อมูลที่ให้มาสรุปได้ดีมากนะคะคือสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมจะเห็นว่ากลุ่มแรกเป็นไงคะถ้าเราเป็นนักเรียนเราเป็นผู้เรียนเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมแบบนี้ไหมคะเราชอบไหมคะกลุ่มแรกอาจจะมีบางคนที่ชอบเราก็ไม่รู้อาจจะมีบางคนที่ชอบลักษณะนี้เพราะว่าไม่ต้องไปหาข้อมูลเองใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากไม่ชอบคิดว่าเด็กส่วนมากไม่ชอบเพราะอะไรคะไม่ชอบเด็กอาจจะไม่ชอบอ่านการอ่านอาจจะไม่ใช่วิธีเรียนรู้ของเขาใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจารย์เดินไปเห็นอาจารย์มีให้อ่านอาจารย์บอกให้อ่านเปิดเน็ตดูวิดีโอคลิปดีกว่าโอ้ยอ่านแล้วปวดหัวเมื่อกี้เดินไปถามหลายๆคนบอกว่าปวดหัวมีบางคนแบบอาจารย์ไม่กล้าเดินไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งเพราะว่าแบบจริงๆมองหน้าอาจารย์เนี้ยคืออะไรให้ฉันทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาให้อ่านอย่างนี้ถามว่าข้อมูลที่ให้ไปอ่ะเยี่ยมไหมคะข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปนะคะถ้าอ่านดีๆเนี่ยถูกต้องทุกตัวอักษรนะคะตรงตามเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ตรงตามหลักวิชาการทั้งหมดนะคะแต่เราชอบไหมไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นข้อมูลที่เราที่มีคนเอามาให้เราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลนั้นถูกไหมคะในขณะที่กลุ่มสองเป็นไงคะหาเองเลือกเองใช่ไหมคะหาเองหนึ่งเลือกเองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลมีไหมคะมีการภูมิใจด้วยว่าเอ้ยของเราไม่เหมือนของเธอนี่ดีของเรามันแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วยังมีการอะไรคะแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเราดูของเราแล้วก็ไปดูว่าเออแล้วเพื่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะหลากหลายบางคนบอกว่าเอ๊ะการสอนแบบที่มีข้อมูลเราบางทีเราต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เร็วถามกลุ่มหนึ่งสิคะเมื่อกี้คิดว่าเราสรุปองค์ความรู้ได้เร็วไหมคะเร็วไหมคะทำไมไม่เร็วคะ
1: ต้องอ่านก่อนค่ะศึกษาก่อนค่ะ
0: อ่านแล้วทำความเข้าใจอ่านแล้วทำความเข้าใจปัญหาคือต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจแต่ว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจนี่เลยค่ะเรามาสรุปกันเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการเรียนรู้อันนี้เรียกว่า cone of experience นะคะเป็นทฤษฎีที่นักการศึกษารู้จักกันทั่วโลกนะคะเป็นผลสรุปที่ได้จากงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนผ่านเลคเชอร์คือการบรรยายในลักษณะเหมือนกับอาจารย์บอกความรู้ไปอะค่ะอีก24ชั่วโมงถัดไปสิ่งที่เหลืออยู่ในสมองของผู้เรียนคือ 5% ของที่เรียนไปถ้าเราให้ผู้เรียนทำเหมือนกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้คืออ่านนะคะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าผู้เรียนจะเหลือองค์ความรู้อยู่ 10% ไม่ต้องพูดถึงตอนสอบนะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะถ้าเราจัดการเรียนรู้แบบให้ดูวิดีโอหรือให้ฟังเป็นเสียงนะคะอีก1วันถัดไปจะเหลือความรู้อีก 20% ถ้าสอนแบบสาธิตมีการสาธิตให้ดูนะคะอีก1วันถัดไปจะเหลือความรู้ 30% ถ้าสอนแบบอภิปรายเป็นกลุ่มจะเหลือความรู้กี่เปอร์เซ็นต์คะ50ถ้าสอนแบบให้ลงมือทำด้วยลงมือปฏิบัติด้วย75ถ้าสอนแบบ teach others ก็คือให้เราสรุปองค์ความรู้ลงมือทำเสร็จแล้วบอกเพื่อนช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็ไปสอนเพื่อนแบบเขาเรียกว่า peer to peer อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสอนเพื่อนลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าสรุปให้ชั้นเรียนได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยจะเหลือความรู้อีก 90% นะคะ 90% ลักษณะของการสอนลักษณะนี้ก็คือการสอนยิ่งลงมาข้างล่างมาเท่าไหร่ก็จะเป็นการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่กลุ่ม2ได้ทำไปเป็นการเรียนรู้แบบที่เราเรียกว่าactive learning พอจะเข้าใจหรือยังคะว่า active learning เป็นยังไงเขาบอกว่าการเรียนรู้แบบ active learning นะคะก็คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็อันนี้สรุปมานะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำไปโดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะกิจกรรมนี้เราก็เลยเรียกว่ากิจกรรมยูเรกายูเรกาเนี่ยเป็นคำภาษากรีกนะคะแปลว่าฉันค้นพบแล้ว

0: นะคะอาฮ่าโมเมนต์ฝรั่งเรียกอาฮ่าโมเมนต์ต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะวิธีการสอนทั้งสองแบบเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองต่างกันไหมคะค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้วิธีการสอนแบบที่2เสมอไปแต่เราจะต้องจัดให้มันเหมาะนะคะแต่วันนี้หัวข้อของเราคือการจัดการเรียนรู้แบบที่2เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะหัวข้อแรกเราจบไปแล้วใช่ไหมคะความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เรารู้แล้วว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปนะคะผู้เรียนเปลี่ยนไปเราต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะเป็นเจ้าขององค์ความรู้นะคะสร้างความรู้ขึ้นมาเองเพื่อฝึกให้เขาเป็นLifelong Learner นั่นเองเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานะคะคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูนะคะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ว่ามีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้ที่อาจารย์จะนำเสนอนะคะสองวันนี้เนาะวันนี้กับพรุ่งนี้เช้าครึ่งวันนะคะจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือการส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของ classroom discussion นั่นเองนะคะแบบที่2นะคะเป็นเรื่องของ cooperative learning นะคะหรือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะแบบที่3นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ problem based learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาหรือ study เข้ามาช่วย4รูปแบบด้วยกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเจอรูปแบบแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า classroom discussion นะคะการอภิปรายในชั้นเรียนนะคะเขาบอกว่าการอภิปรายในชั้นเรียนนั้นนะคะเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาความเข้าใจหรือว่าความซาบซึ้งทางวรรณกรรมทางวรรณคดีต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของมันนะคะถามว่าเวลาเราจัดการเรียนการสอนปกติเรามี classroom discussion กันไหมคะเรามักจะให้เด็กทำ classroom discussion ทั้งแบบเป็นกลุ่มแล้วก็แบบ whole class discussion หรือว่าแบบที่ discuss กับอาจารย์ผู้สอนเองก็มีใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์คิดว่านะคะการจัดการเรียนรู้แบบนี้ทุกส่วนมากนะคะเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างมาให้นะคะว่าจะจัดการเรียนรู้แบบ classroom discussion ยังไงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูหัวข้อในการ discuss ในการอภิปรายของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานั้นเป็นกิจกรรมบุพเพสันนิวาสนะคะใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นไม่เคยดูไม่เป็นไรอาจารย์มีทีเซอร์มาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูทีเซอร์กันก่อนนะคะให้ดูทีเซอร์กันก่อนทำไมต้องอายด้วยคะบางคนบอกอายอะไรคะเดี๋ยวเราดูทีเซอร์กันก่อนนะคะดูทีเซอร์เรื่องนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังย่อๆว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร
1: พวกคุณเป็นใครกันหรอคะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่กาลาเกต
2: เป็นผีมาสิงในกาลาเกตหรือไง
3: ตอบข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าอ๋อเจ้าเป็นใคร
4: ฟ้าดินแย่งเราเท่าไรไม่
1: พี่แต่คนเขาข้ามพบมาเป็นนางเอกตู้ดันข้ามมาเป็นนางร้ายซะงั้น
4: เพศนิวาสมันไ
5: งถ้านางไม่งามก็คงไม่มีหญิงใดในพระนครงามอีกแล้ว
6: อ๋อเจ้าไม่ใช่แม่กาลาเกตแน่แม่กาลาเกตตายแล้ว
7: คุณพี่อย่าลืมสิเจ้าค่ะว่าคุณพี่เกลียดข้าเกลียดถึงไส้ถึงพุง
4: ใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์
8: บุพเพสันนิวาสเร็วๆนี
0: ้อ๋อเจ้าพอจะได้ชมกันหรือยังคะข้านั้นได้ชมมาหลายตอนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะนำมาเป็นหัวข้อในการอภิปรายกันในวันนี้นะคะเรื่องนี้นะคะเอาย่อๆก่อนคือนางเอกชื่อว่าเกศสุรางนะคะนางเอกเนี่ยเกิดอยู่ในภพปัจจุบันนะคะแล้วก็มีอยู่วันนึงนะคะก็ไปนางเอกเป็นนักโบราณคดีใช่มั้ยคะก็ไปสถานที่โบราณแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าไปกับเพื่อนชื่อไอ้เรืองนะคะก็ไปกัน2คนสักพักนึงตอนดึกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วทํางานเสร็จจะกลับบ้านเจอผีนะคะผีก็เป็นผู้หญิงใส่สบายสีแดงใช่นะคะค่อยๆเคลื่อนมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็

นางเอกก็กับไอเรืองก็วิ่งหนีขึ้นรถใช่ไหมคะระหว่างขับรถไปผีตามมาในรถด้านหลังรถไอเรืองขับรถชนเลยตายค่ะเกศุรางตายนะคะตายแล้วก็ผีตัวนั้นเนี่ยที่ใส่สบายสีแดงๆเนี่ยชื่อการะเกดการะเกดก็ให้นางเอกเนี่ยการะเกดก็ตายเหมือนกันตายเพราะว่าการะเกดเนี่ยไปทำไม่ดีเอาไว้ในภพในสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้านารายณ์นะคะแล้วก็โดนคนที่บ้านเขาเนี่ยสาบแช่งโดนสาบแช่งโดนของอะค่ะแต่ว่าโดนสาบแช่งอะไรนะคะมนอะไรนะคะโอ้มนกิสนะกาลีเนาะไม่ต้องเล่าแล้วเนาะโอเคนะโอเคเจอมนกิสนะกาลีการะเกดก็เลยโดนสาบแช่งแล้วก็ตายเสียชีวิตก็เลยไปดึงนางเอกเนี่ยซึ่งในนิยายนะคะเป็นคู่แฝดนะคะสองคนนี้เกิดเป็นคู่แฝดกันทั้งสองภพของอยุธยาเนี่ยกาลเกตเกิดพร้อมเกศุรางแต่ว่าเกศุรางเกิดตอนตายตอนเกิดพบเนี่ยจบพบปัจจุบันเป็นคู่แฝดกันเหมือนกันกาลเกตเกิดพร้อมเกศุรางแต่กาลเกตตายตอนเกิดเขาก็เลยมีเวรผูกพันกันมานะคะเขาก็เลยพอกาลเกตตายในพบอดีตเขาก็เลยมาเอาเกศุรางไปให้ไปเกิดเป็นเขาในพบอดีตแล้วก็ให้ทำบุญให้เขานะคะการเกศุรางก็เลยมาเกิดในภพอดีตคราวนี้มาเกิดในภพอดีตตัวเองเป็นนักโบราณคดีใช่ไหมคะก็เจอผู้คนมากมายที่ตัวเองศึกษาเจออะไรคะเจอบ้านเรือนในสมัยอยุธยาโออเจ้าประทับใจนะคะคราวนี้นิยายเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าเป็นไงคะตัวละครต่างๆเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจริงในประวัติศาสตร์ไทยถูกไหมคะนอกจากตัวละครต่างๆมีจริงในประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่การแต่งกายต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นตายแล้วคนนี้ใครนะพี่โป๊ปขนาดสามีอาจารย์แก่จะตายอยู่แล้วเรียกเขาว่าพี่โป๊ปเลยเนี่ยนะคะพี่โป๊ปนะคะพี่โป๊ปเล่นเป็นขุนศรีวิสารวาจาหรือว่าหมื่นสุนทรเทวานะคะซึ่งพี่โป๊ปเองนี้นะคะในสมัยอดีตกาลก็มีอยู่จริงนะคะท่านเป็นทูต1ใน3ในทูตที่ไปฝรั่งเศสไปอะไรคะไปเจริญสัมพันธไมตรีใช่มั้ยคะกับพระเจ้าหลุยที่14นั่นไม่แพ้กันนะข้อมูลอ่านเมื่อเช้าโอเคค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีตัวละครต่างๆมากมายที่เล่นโดยหลุยสกอตพี่หลุยใช่ไหมคะซูซี่สุธิราพี่หลุยเล่นเป็นคอนสแตนตินฟอลคอนนะคะหรือก็คือชาวโปรตุเกสที่เข้ามารุ่งเรืองอำนาจในสมัยพระเจ้านารายใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานกับอะไรคะตองกีมาใช่ไหมคะหรือว่าแม่มะลิในเรื่องจำได้ไหมคะที่เดินชนแปะแม่มะลิแล้วก็แบบโอ้ตอนนี้ฟอลคอนก็กำลังหลงรักมะลิแต่มะลิยังไม่ชอบฟอลคอนอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็มีบทบาทในเรื่องของการทำขนมไทยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรคะขุนเรืองไอเรืองนั่นแหละนะคะขุนเรืองก็เป็น1ใน3ทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมกับพระเอกนะคะแล้วก็มีออกยาโหราธิบดีพ่อพระเอกเป็นไงคะโหทำนู่นทำนี่เป็นคนเขียนหนังสือคนแรกใช่มั้ยคะเอาจินดามานี่โอ้โหแน่นแน่นอีกแล้วพระเจ้าพระยาโกษาธิปดีนะคะปานอันนี้ก็เป็นทูตที่ไป1ใน3เหมือนกันครบแล้วนะ3คน1ใน3ที่ไปฝรั่งเศสนะคะเจ้าพระยาโกษาธิปดีเหล็กคนนี้เป็นขุนพลนักรบเคียงคู่กับสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์นะคะพระเพทราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าเสือเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเพทราชาศรีปราดนะคะเป็นนักประพันธ์ใช่ไหมคะออกยาจุฬาราชมนตรีนะคะเยอะแยะต่างๆมากมายเลยอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเห็นทรงผมต่างๆใช่ไหมคะทรงผมที่เราเกลียดทรงผมที่เราชอบทรงผมที่เราอาจจะไม่ชอบอาจจะขัดหูขัดตามีทั้งหมดใช่ไหมคะทรงผมอะไรคะเรือนวาดอะไรนะไม่ใช่ชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะคะแม่นางอะไรนะคะลูกของออกยาจันวาดใช่ไหมคะจันวาดทรงผมเป็นไงคะทรงขโมดขึ้นมาสูงๆใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งทรงผมของแม่พระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแต่งกายต่างๆมากมายว่ากันไปนะคะคราวนี้อารัมภบทมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทำกิจกรรมนะคะให้ทำกิจกรรมฟังดีๆนะคะจับ

0: ลุ่มละ3คนจับกลุ่มละ3คนให้เลือกตัวละครจากเลือกบุพเพสันนิวาสที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยมา1ตัวละครนะคะหรือให้เลือกตัวละครอะไรก็ได้ที่เราสนใจอาจจะแบบไม่ได้มีแบบชื่อในประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่าตัวละครเนี้ยมีทรงผมที่อ้างถึงในประวัติศาสตร์ไทยเราสนใจทรงผมที่ตัวละครนี้ทำตลอดเรื่องเราสนใจชุดอาภรณ์ที่ตัวละครนี้ใส่ตลอดเรื่องอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้เปิดกว้างขึ้นมาหน่อยนึงเสร็จแล้วให้สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของตัวละครดังกล่าวพร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ว่าตัวละครนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะหรือว่าทรงผมของตัวละครนี้มีความสำคัญอย่างไรเครื่องแต่งกายที่ใส่มีความสำคัญอย่างไรในทางประวัติศาสตร์หนึ่งอย่างนะคะแล้วให้จัดทำคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีเพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้คลิปที่ทำไม่เอาแบบเอามาแล้วก็ถ่ายหน้าเราแล้วก็พูดไม่เอานะคะอาจารย์ต้องการเห็นคลิปที่อธิบายถึงตัวละครนะคะเราจะใช้แอปอะไรก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราไม่ถนัดใช้แอปอะไรเลยนะคะเอากล้องไปถ่ายรูปตัวละครแล้วพากใส่นะคะได้ไหมคะได้นะโอเคนะเอาให้แบบครีเอทีฟที่สุดความยาวคลิปไม่เกิน1นาทีนะคะเสร็จแล้วให้ส่งผลงานอาจารย์จะโพสต์สไลด์เนี้ยไว้ในกลุ่มเรานะคะแล้วทุกท่านก็ส่งคลิปไว้แล้วก็ส่งคลิปของกลุ่มเราลงไปแล้วก็ศึกษาคลิปของกลุ่มอื่นๆด้วยโอเคนะคะพร้อมยังคะเอาเริ่มทำได้เลยนะคะให้เวลา30นาทีนะคะสามคนค่ะ3คน2คนมันจะไม่พอ3คนนะคะหาให้ครบ3คนค่ะไม่เกิน4อ่ะ3ไม่เกิน4ไม่5คนไม่ได้ค่ะ5คนต้องแยกกลุ่มนะคะ3ไม่เกิน4 5คนไม่ได้นะคะมากสุด4 3หรือ4เท่านั้น2ไม่ได้ค่ะ2ไม่ได้3 4เท่านั้นค่ะกลุ่มไหนไม่เคยดูเลยนะคะให้เสิร์ชคำว่าเรื่องย่อบุพเพสันนิวาสนะคะแล้วก็อ่านเรื่องย่อแป๊บนึงแล้วก็เลือกตัวละครมาจากเรื่องย่อนั่นแหละค่ะ
1: I'm
0: ค่ะใครคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเลือกตัวละครอะไรนะคะเลือกจากลิสต์นี้ก็ได้นะคะส่วนมากข้างบนจะหลายๆกลุ่มก็เลือกข้างบนไปแล้วข้างล่างก็ยังมีนะคะข้างล่างยังเลือกได้อยู่นะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร

0: มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกําลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเก่งแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์ซ่องยุทธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v1 มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v2 ลบ v1 หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวล ของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKR เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos theta และ V1f sin theta ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos phi และลบ V2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ

ับ m 1 v 1 f cos theta บวก m 2 v 2 f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m 1 v 1

การอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานจนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m 1 v 1 i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว v f ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m 1บวก m 2 v f cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m 1เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v 1 i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m 2เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m 2 v 2 i เท่ากับ m 1บวก m 2 v f sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่อง

0: จากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน g i เท่ากับ m v i แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ fเท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VFกรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 คูณกับ vf แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ต ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมฟายกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3ลองจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า e ศูนย์ reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า e ศูนย์ reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 e ศูนย์ reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า e ศูนย์ reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะ

ือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีย์วัดหนองมะค่ามงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสอนสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

0: ราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีของราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: ทั้งว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: ทุกๆวันศุกร์เว้นศุกร์ที่โรงเรียนเพิ่มวิทยาจะจัดให้มีการทำกิจกรรม8กลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนสลับกันไปที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกับคุณครูเปิดโอกาสอย่างอิสระในการรวมกลุ่มบริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
1: ในส่วนของกิจกรรมค่ายวิชาการ8กลุ่มสาระนะคะของเรียนเพิ่มวิทยาเนี่ยเรามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของเขานะคะทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยใช้วิธีการประชุมคณะครูมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะแล้วมติของที่ประชุมก็เสนอกันว่าเราน่าจะจัดเป็นค่ายโดย8กลุ่มสาระเนี่ยจะหมุนเวียนกันในการจัดกิจกรรม
0: เริ่มจากที่หัวหน้ากลุ่มทุกสาระจะมาประชุมร่วมกันจับสลากกันว่ากลุ่มสาระใดจะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
2: กิจกรรมที่เราจะจัดให้กับนักเรียนเนี่ยเราจะทำอะไรดีสิ่งที่อยากจะขอทุกกลุ่มสาระก็คือกิจกรรมที่จะจัดเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติให้เด็กเขาได้ร่วมคิดร่วมทำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะต้องเซตในกลุ่มสาระเนี่ยในหนึ่งกิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่เด็กม.1ก็ทำได้เด็กม.6ก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยปลูกฝังในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เด็กจะได้แล้วเนี่ยเขาจะได้เรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของการทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราจับสลากหลังจากจับสลากได้แล้วเนี่ยเราค่อยแยกไปคุยกันว่ากลุ่มสาระไหนจะทำกิจกรรมอะไรแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะ
3: กลุ่มแปดค
2: ่
3: ะ
2: ได้กลุ่มที่8นิสสาดค่ะ
3: 4ค
2: ่
3: ะ
2: ได้หมายเลข4นะคะสาระการงานนะคะ
3: กลุ่มที่1ค
2: ่
3: ะ
2: กลุ่มที่1นะคะการงานอาชีพได้กลุ่มที่1นะในวันศุกร์หน้าเนี่ยเราจะคุยกันอีกครั้งนึงว่ากลุ่มสาระที่1คือการงานอาชีพจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับนักเรียนนะคะ
0: เมื่อจับสลากได้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่จะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปอาจารย์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็จะมาประชุมกันว่าจะจัดกิจกรรมอะไรกันดี
4: ค่ะก็อยากจะเสนอกิจกรรมแป้งปั้นนะคะแต่เน้นในเรื่องของการปั้นผลไม้เป็นในลักษณะของปั้นของจิ๋วเพราะว่าของจิ๋วเนี่ยไอตัวผลไม้เนี่ยเด็กจะสามารถปั้นกันได้ทุกคน
5: ทำเป็นข้าวหลามอะค่ะเป็นของดีเมืองจังหวัดของนครปฐมด้วยอะค่ะกระบวนการทำก็ใช้กระบอกไม้ไผ่ค่ะแล้วก็นำข้าวเหนียวมานึ่งอะค่ะแล้วก็มาปิ้งกับไฟค่ะแล้วก็ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมปุ่มค่ะเด็กจะได้มีอาชีพไปทำงานต่อในอนาคตด้วยอะค่ะ
1: ตัวของกิจกรรมทั้งหมดนี้เราให้นักเรียนของเราทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการออกแบบกิจกรรมด้วยนะคะออกแบบอย่างไรก็คือเราเอาเกณฑ์ของประชาธิปไตยมาจับนะคะในการที่กิจกรรมทั้งหลายตรงนี้นะคะเราจะให้สภานักเรียนเข้ามาร่วมรับรู้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนของแต่ละห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในสภานักเรียนนั้นเข้าไปทำการโหวตนะคะ
6: อาทิตย์หน้าจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะซึ่งในที่ประชุมมีมติว่าให้นักเรียนแต่ละห้องนะคะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากทำหรือว่าขนมนะคะที่ตนเองอยากทำขึ้นมานะคะ
7: เพื่อนอยากทำอะไรกันบ้างครับช่วยเสนอความเห็นด้วยครับ
8: ทำขนมถ้วยฟูค่ะ
9: ขนมเค้กค่ะเพราะว่าส่วนมากเด็กนักเรียนอาจจะชอบกินขนมเค้กมากกว่า
10: ขนมเค้ก
11: ขนมกล้วยครับจะได้หาแบบขนมแบบไทยๆมั้งครับ
12: เป็นพะโล้ดีกว่าเป็นพะโล้มันทำง่าย
13: พ้นๆของกินหน่อยได้ไหม
14: ปาล์มโกครับเพราะหาทานง่ายและทำง่ายครับ
15: หมุยข้อครับเพราะวัสดุหาง่ายครับ
16: ขนมจากดีกว่าแถวบ้านมะพร้าวเยอะดี
17: เราว่าขนมจากดีกว่าเพราะในท้องถิ่นของเราหากินได้ยาก
18: ต่อไปนี้เราจะมาโหวตกันว่าจะเอาอะไรครับใครเอาขนมให้ฟูยกมือครับหมุยข้อครับ
19: ผลใบค่ะ2คนค่ะ
18: ไม่เอาขนมเค้กครับ
19: ขนมตาลแล้วสุดท้ายนะคะขนมจากค่ะ
20: สรุปนะคะว่าห้องเราเลือกขนมจากนะคะที่จะทำในอาทิตย์หน้าแล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะ
3: ก็ที่เราเลือกในวันนี้เราจะไปเสนอในที่ประชุมต่อไปนะคะ
21: ก็คณะครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยก็ประชุมกันนะคะเพื่อจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเสนอมาเลยนะคะว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรในเรื่องของกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะเชิญเลยค่ะ
22: พอดีว่าเพื่อนในห้องเขาเสนอให้ทำขนมครกอะค่ะเพราะว่ามันหาวัตถุดิบง่าย
23: สำหรับชั้นม.4 นะครับก็มีเค้กวุ้นมะพร้าวขนมจากนะครับแต่ขนมจากนี้โหวตมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะนักเรียนห้องผมอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็มันน่าจะทำง่ายสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆก็หาได้ง่ายครับ
24: ก็ที่ได้ประชุมมาครับเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ลูกชุบบัวลอยข้าวต้มมัดแล้วก็ดนตรีด้วยครับ
25: ค่ะจากที่ได้ไปประชุมในห้องนะคะเพื่อนๆก็ได้ลงมติกันว่าจะทำขนมจากซึ่งขนมจากเนี่ยใช้วัสดุน้อยแล้วก็วิธีทำง่ายวัสดุเนี่ยสามารถหาได้ภายในบ้านหรือว่าชุมชนของทั้งเพื่อนๆนะคะ
26: สรุปนะครับเย็บปักถักร้อยนะครับเย็บปักถักร้อยมีทั้งหมด1คะแนนนะครับทำขนมเค้กนะครับมีทั้งหมด1 2
27: ครับสรุปออกมานะครับคือขนมจากนะครับคือมีคะแนน6คะแนนนะครับคือสูงสุดนะครับแล้วรองมาคือดนตรีนะครับดังนั้นอยากจะถามในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะทำทั้ง2อย่างครับขอความคิดเห็นได้ครับ
28: ค่ะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็น2อย่างดีกว่าเพราะว่าจากที่พี่ไปถามน้องๆดูบ้างแล้วนะคะน้องเขาก็อยากให้มีดนตรีมาเล่นด้วยอะค่ะ
26: ครับใครเห็นด้วยกับพี่จารุวรรณครับขอยกมือด้วยครับครับงั้นเราได้ผลสรุปนะครับคือว่าในสัปดาห์หน้านะครับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเราจะทำขนมจากแล้วก็มีดนตรีมาบรรเลงประกอบไปด้วยครับขอบคุณครับ
0: เราได้เห็นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งก็ทำให้ผลของการสำรวจประชามติของนักเรียนนั้นออกมาตรงกันข้ามกับข้อเสนอของครูอาจารย์แต่ครูอาจารย์ของที่นี่ก็ใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนแล้วก็เลยต้องมาเรียนรู้การทำขนมจากด้วยกันเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
29: เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกแถวในวันนี้แล้วก็นักเรียนมีช่วงว่างเนี่ยให้นักเรียนไปลงชื่อที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงตามความพึงพอใจของนักเรียนนะคะดูว่าเราอยากอยู่กลุ่มไหนตามความสมัครใจว่าเราอยากประสงค์จะทำงานกับกลุ่มใดนะคะก็ให้ทยอยไปลงนะคะเมื่อนักเรียนมีเวลาว่าง
30: นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะสมมุติอาจารย์เสนอเรื่องมาแล้วนักเรียนไม่ชอบนะคะสามารถขัดแย้งได้คือมีส่วนร่วมในความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
31: จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะครับทางโรงเรียนก็เปิดกว้างมากในการเลือกให้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้เด็กได้ออกเสียงให้ได้มากที่สุดครับ

0: ค่ะนักเรียนสนุกสนานกับดนตรีของกลุ่มสาระศิลปะกันพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมขนมจากกันหรือยัง
1: เชิญกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะมารับวัตถุดิบจากอาจารย์นะคะจะมีถุงที่1ถุงนะคะแล้วก็มีน้ํา1ขวดแล้วก็มีใบจาดนะคะ
2: ใครอยากทำอะไรกันบ้างใครจะผสมแป้งเอ่ยแล้วคุณมะพร้าวอ่ะเคลียร์ให้มันตามยาวเพราะว่าถ้ามันคูณอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่สุกตรงกลางนะคะ
3: ทาน้ำมันแล้วมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราไม่ทาเวลาย่างมันไหม้มันก็จะติด
4: เนี่ยน้องบาส
5: พอได้ครับพอได้
6: นี่อันนี้มันหวานประมาณนี้เราเติมน้ำใจหน่อยว่าแบบทำเป็นสองสูตรอะแบบสูตรแรกหวานน้อยอีกสูตรหนึ่งหวานมากอย่างเงี้ย
2: นี่เสร็จแล้วจะไปย่างกันนะคะอร่อยแน่นอนมันแตกอะมันกัดไม่ได้น
4: ี่เฮ้ยทำไมข้าวมันไก่ยังไม่กินวะเนี่ยเฮ้ยไม่เค็มครับ
7: อร่อยคร
4: ับ อร่อยครับไม่อร่อยต้องใส่กับข้าวไม่
0: ที่เป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ประเมินว่าในการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนั้นเขาเริ่มจากตรงไหนเขามีกระบวนการอย่างไรเขามีความร่วมมือกันไหมเขามีความสามัคคีกันไหมแล้วเขาแก้ปัญหาร่วมกันไหมประเมินตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ประเมินตรงที่ว่างานจะออกมาดีไหมจะออกมาสวยไหมแล้วไม่ได้ประเมินตรงนี้นะคะประเมินตรงที่ว่าตรงกระบวนการนะคะตรงกระบวนการ
8: ทำไมหนูถึงทำกิจกรรมตรงนี้ได้ทันเวลาแล้วก็ผลงานเป็นที่ยอมรับของคุณครูตามเกณฑ์ที่คุณครูเขาวางไว้ค่ะ
9: ก็คือทำงานกันเป็นทีมค่ะแล้วก็ได้ความสามัคคีกัน
10: แสดงว่าเพื่อนเราวางแผนในการทำงานเป็นอย่างดีนะคะมีทีมงานแล้วก็รู้จักการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบนะคะเมื่อแบ่งหน้าที่ผลงานก็เสร็จตรงตามเวลานะคะ
11: ที่ประสบความล้มเหลวเพราะว่าผมจะใส่ส่วนผสมบางอย่างมากหรือน้อยเกินไปครับ
10: อา
11: หารมาใส่มากเกินไป
10: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลานักเรียนต้องทำงานกลุ่มเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาใบงานก่อนใช่ไหมในการทำงานทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดก่อนนะคะแล้วทดลองทำดูนะคะ
12: อยากจะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่รูปแบบของการจัดสภาในโรงเรียนนะคะคณะกรรมการของนักเรียนนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะเขาคือบุคคลสำคัญที่นะคะจะมาช่วยนะกิจกรรมต่างๆของเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราสามารถดึงเด็กเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ของประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ครบถ้วนเขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก

0: แบบด้วยความสามัคคีรู้จักมีความคิดว่าเป็นระบบงานว่ารู้จักการแบ่งงานนะคะการทำงานมากขึ้น
1: ทั้งเหนื่อยและท้อนะคะแต่เป้าหมายสุดท้ายคือลูกๆของเราชาวเพิ่มวิทยาทุกคนค่ะเพราะเขาคือต้องบอกว่าเป็นเสมือนกับยาชูกำลังนะคะให้บุคลากรครูในโรงเรียนนี้นะคะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผลผลิตของชาติต่อไปค่ะ

0: ที่โรงเรียนบดินทร์เดชา2สิงห์สิงหาเสนีนี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมชมรมต่างๆมากพอๆกับการให้อิสรภาพทางความคิดแก่เด็กนักเรียนทุกคน
1: เราใช้หลักประชาธิปไตยมาตั้งแต่การเลือกหัวหน้าห้องนะการเลือกผู้นำทุกอย่างที่เป็นประชาธิปไตยหมดจะทำกฎหรือระเบียบอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกตัวแทนของห้องแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้งแล้วก็เอานำมานำเสนอกันแล้วก็ฟังความคิดเห็นทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็ส่วนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็เอามาคุยกันจนออกมาเป็นกฎเป็นระเบียบจนกระทั่งมาถึงเป็นธรรมนูญของโรงเรียน
2: เรามักจะแทรกเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมประชาธิปไตยนี้ตั้งแต่เริ่มเช้าจนถึงในกิจกรรมต่างๆเรามักจะให้นักเรียนเป็นผู้แสดงออกและถ้าอะไรก็ตามแต่ที่จะมีการมีกรรมการอะไรเกิดขึ้นก็มักจะมาจากการเลือกตั้งและก็นำมาเป็นผู้นำตอนเช้าของแต่ละวันนอกจากโรงเรียนเรานั้นก็จะมีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการของระดับชั้นนะครับกรรมการระดับชั้นนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนส.ส.ในสภานักเรียนเราจะมีการให้เด็กนั้นเลือกทำกิจกรรมอิสระกรณีของกิจกรรมอิสระนั้นเด็กก็จะเลือกทำตามที่เขาต้องการ
0: โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี2นี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ก็ได้นำหลักการประชาธิปไตยมาปลูกฝังให้แก่นักเรียนจนได้รับรางวัลจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประจำปีพุทธศักราช2553นี้ด้วยการให้สิทธิแก่นักเรียนในการที่จะเลือกกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของตัวเองอย่างเสรี
3: คือโรงเรียนของผมเนี่ยเปิดกว้างคือให้คุณครูจะมีชมรมสองประเภทก็คือชมรมที่คุณครูตั้งประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีชมรมที่เด็กในโรงเรียนเนี่ยอยากจะตั้งขึ้นมาอยากจะเล่นขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาเองครับผมก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าให้หาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในการควบคุมดูแล
4: ก็ตอนแรกรู้สึกสนใจมายากลครับแล้วก็ไปบอกคุณแม่ว่าอยากจะเรียนมายากลครับแล้วพอเรียนไปก็รู้สึกอยากจะตั้งชมรมเป็นของตัวเองครับปกติโรงเรียนให้อิสระในการตั้งชมรมอยู่แล้วครับพอสนใจก็จะไปปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าควรทำยังไงบ้างอย่างเช่นหาสมาชิกที่ช่วยในกิจกรรมต่าง
5: ๆรู้สึกว่าโรงเรียนเขาได้ให้อิสรภาพทางความคิดของพวกเรานะครับอย่างการตั้งชมรมนะครับโรงเรียนเราสามารถให้อิสระการตั้งชมรมตามความสนใจของเราได้ผมชื่นชอบในการเต้นอยู่แล้วก็ได้รวบรวมน้องๆขึ้นมาตั้งชมรมโคเวอร์แดนนะครับก็มีหลายๆแบบก็รู้สึกดีใจมากครับที่โรงเรียนให้ความสัมพันธ์ในจุดนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกโรงเรียนอ่ะเขาให้ความใส่ใจกับเรานะเราก็ต้องซ้อมให้เต็มที่และเวลาไปแข่งมามันก็เป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนของเราครับ
6: เพราะได้รับการปลูกฝังให้ซึมซับและเข้าใจถึงการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะเสรีภาพในการตั้งชมรมกลุ่มเพื่อนสนิท4คนจึงเกิดความคิดสนใจอยากจะตั้งชมรมนวดแผนไทยขึ้นเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้ง4จึงชวนกันไปปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อขอ

0: คำแนะนำ
1: การที่จะตั้งชุมนุมจะต้องมีวิธีการและหลักการหลายข้อหลายประการ 1. การจะเลือกชุมนุมต้องเลือกตามที่ชอบตามที่ถนัดข้อที่ 2. สิ่งที่เลือกนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไหมข้อที่ 3. ควรจะส่งเสริมภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทยข้อต่อไปสิ่งที่เลือกมากที่สุดเลยต้องคำนึงถึงโดยน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อันสุดท้ายนะที่สำคัญการจะตั้งชุมนุมถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมนะสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมเราทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขได้
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราต้องเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาท่านไหนมาเป็นที่ปรึกษาชมรมเราได้บ้างครับ
1: การที่จะทำในสิ่งบางสิ่งบางอย่างถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ควรจะมีการเสริมให้เรารู้เพิ่มขึ้นคนที่จะเสริมได้ในขณะนี้ในโรงเรียนของเราบดินทร์เดชาสิงห์เสนีสองขณะนี้ก็คือผู้รู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะคืออาจารย์เพ็ญวลัยทำไมจึงเลือกอาจารย์เพ็ญวลัยเพราะอาจารย์เพ็ญวลัยผ่านงานนี้ไปอบรมรับความรู้ไปฝึกการนวดมาจนกระทั่งได้ประกาศนียบัตรทางนี้มาโดยเฉพาะตามระเบียบแล้วเนี่ยครูที่ดูแลเนี่ยจะต้องมีนักเรียนอย่างน้อย20คนสิ่งที่ควรจะทำได้ในฐานะเป็นพี่ดึงน้องมาสิเป็นแกนนำให้น้องน้องม.1 ม.2 ม.ต้นน่ะนะที่อยากจะนวดสนใจโดยทำอย่างไรเราก็อาจจะให้ความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญกระตุ้นให้แรงเสริมนั่นแหละสิ่งสำคัญน้องเฮฮามาแน่ตกลงไปหาอาจารย์เพ็ญวลัยได้แล้ว
3: ที่เด็กเข้ามาหาตอนที่จะตั้งชมรมนะฮะเด็กเขาจะที่โรงเรียนจะมีความคิดอิสระนะฮะให้แบบประชาธิปไตยให้เด็กคิดตั้งชมรมขึ้นเองใครอยากจะเข้าชมรมไหนก็แล้วแต่ให้เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กเข้ามาพบอาจารย์ว่าอาจารย์คนไหนที่จะเหมาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เด็กเขาก็เข้ามาพบนะคะแล้วก็เลยถามว่าทำไมคิดจะตั้งชมรมการนวดแผนไทยขึ้นมาเขาบอกว่าก็เห็นรุ่นพี่ม.ปลายที่อาจารย์เอาไปเรียนที่สมาคมแพทย์หรือกรมแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขนะแล้วพี่เขาไปต่อยอดเข้ามหาลัยได้เขาก็เลยสนใจแล้วก็เราก็เชิญวิทยากรจากข้างนอกนะโดยจากสมาคมแพทย์แผนไทยแล้วก็วิทยากรท้องถิ่นนะโดยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาที่สามารถเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากเด็กสามารถใช้สิทธิ์ของเขาได้นะคะว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งชมรมแบบไหนก็ได้นะแล้วก็กลุ่มเนี้ยเขามาตั้งชมรมการนวดแผนไทยนะคะเพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็เขาจะรู้จักหน้าที่ของเขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะมาเรียนจากวิทยากรตามเวลาที่เขากำหนดไว้ให้นะคะ
1: ในด้านการเลือกทำกิจกรรมหรือชุมนุมแต่ละชุมนุมก็ให้ความเป็นอิสระกับเด็กนะคะที่เด็กจะมีอิสระในการเลือกไม่ว่าจะทำชุมนุมหรือกิจกรรมใดๆก็ตามโดยที่เขาสามารถที่จะเลือกกลุ่มเพื่อนที่ชอบพอกันแล้วก็ปรึกษากันแล้วตั้งทำหรือชุมนุมตามที่ตนถนัดแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วไปหาครูที่ปรึกษา
4: การจัดกิจกรรมต่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องการรณรงค์เลือกตั้งการออกแบบต่างๆเขาจะออกแบบเองอีกทำให้เขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกและสร้างความเป็นภาวะผู้นำพร้อมที่จะนำเสนอความคิดตัวเองที่จะมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
3: คือในเนี้ยถ้านวดเนี้ยเนี้ยนี่ใกล้ศีรษะเวลาเราปวดศีรษะแทนที่เราไปกินยาเราก็มานวดผ่อนคลายเนี้ยจับมือเนี้ยกดนวดแล้วก็ค่อยลูบขึ้นนะถ้าเมื่อยคอเวลาเล่นคอมเมื่อยอย่างเงี้ยนะเราก็จับมือนี้นะคนที่ตั้งสอนเนี่ยต้องมือเท้าเนี่ยขยนเนี้ยแล้วก็จับตรงเนี้ยแล้วก็นวดแล้วก็จะสบายแล้วมันจะผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะมันแขนก็เหมือนกันแล้วเวลาเราจะนวดเนี่ยเราจะนวดแขนด้านนอกก่อนจับอย่างเงี้ยที่จริงเวลานวดอ่ะเราต้องนอนแล้วใช้มือนี่นวดเนี่ยกอดอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ย
2: การทำงานเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นการจัดชุมนุมเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ได้รู้จักความสามัคคีครับในเป็นหมู่คณะรู้จักเรื่องของประชาธิปไตยในการที่จะแต่ละคนเนี่ยมีอิสระมีเสรีภาพในการที่จะแสดง

0: ความคิดเห็นในการที่จะโหวตซาวเสียงอะไรเป็นต้นครับผมแล้วก็ในภายในกลุ่มเนี่ยการจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้จักเคารพกฎเกณฑ์กันครับผม
1: ก็เห็นว่าเป็นชมรมที่แบบสร้างสรรค์ครับแบบสามารถเอาไปช่วยเหลือคนได้

0: โรงเรียนก็จะเป็นตัวที่เราส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
1: ครูจะสรุปว่าการนวดแผนไทยเนี่ยนะมันให้ประโยชน์แก่ตัวเราและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะตัวเราเนี่ยสามารถที่ช่วยนะช่วยตัวเองช่วยเพื่อนนะช่วยพี่หรืออาจารย์เวลาอาจารย์เมื่อยอะไรพวกเธอก็ถือตะกร้าไปคนละลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการไปนวดให้อาจารย์หรือกลับไปบ้านนะฮะก็ไปนวดให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วถ้าใครอยากจะเรียนต่อนะถึงระดับปริญญาซึ่งตอนนี้ทุกมหาลัยเปิดนะแพทย์ทางเลือกนะฮะหรือแพทย์แผนตะวันออกหรือวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพมีทุกมหาลัย
2: เมื่อความสนใจกลายเป็นความสามารถที่ได้รับการยอมรับวิชากิจกรรมอันเป็นการเข้าร่วมชมรมที่พวกเขามีความสนใจกันและดำเนินการตั้งชมรมจนเกิดเป็นชมรมอย่างเป็นทางการที่มีเพื่อนๆมาให้ความสนใจและกลายเป็นชมรมที่ได้รับการยอมรับในที่สุดทำให้พวกเขาเกิดความนับถือตัวเองตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาอย่างน่าชื่นชม
3: ครับสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านชุมนุมนะครับก็คืออย่างแรกเลยพื้นฐานก็จะเป็นพวก1คือความสามัคคีของชมรมของเรานะครับชุมนุมของเรานั่นเอง2ก็คือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับ3ก็คืออย่างเช่นมีการฝึกความเป็นผู้นําของตัวเองในการที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆด้วยครับ
4: สําหรับหนูคิดว่าการมีประชาธิปไตยเป็นการดีมากค่ะเพราะว่าเรามีส่วนร่วมกันทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยกันได้ค่ะ
5: ในความคิดของหนูเหมือนกับทุกคนนะคะมีเป็นประชาธิปไตยเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำในสิ่งที่ชอบ
6: จากการที่เราส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยด้านแรกที่สุดเรื่องรู้จักหน้าที่ก่อนที่จะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพนะคะการที่ทำงานด้วยกันส่วนใหญ่แล้วธุรกิจคุณธรรมหรือคุณธรรมเรื่องอื่นๆการทำงานด้วยกันก็จะจับกลุ่มกันประมาณ5คน10คนไม่เกินกว่านั้นเขาจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้จักหน้าที่มีการแบ่งมีการเลือกว่าใครเป็นหัวหน้าของชุมนุมใครเป็นรองใครเป็นเหรัญญิกใครเป็นเลขานุการซึ่งหน้าที่เหล่านี้เขาก็จะรู้เลยว่าเขาจะมีบทบาทอย่างไรนอกจากมีบทบาทอย่างไรแล้วเขาก็สามารถที่จะแบ่งงานกันหัวหน้าจะกระจายงานกันไปว่าใครรับผิดชอบเรื่องไหนนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาไม่ทำตามที่เพื่อนบอกงานนี้ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังในทั้งประชาธิปไตยและคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย
2: ใครๆอาจจะบอกว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องเข้าใจยากเป็นเรื่องไกลตัวแต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบรรณินเดชาสิงห์สิงหาเสนี2แห่งนี้พวกเขาซาบซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างดีผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมชมรมอันน่าสนุกสนาน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพ

0: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
1: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
2: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชฌิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชฌิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
1: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
3: อ๋อใช่ครับคุณครูจานจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
4: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
5: พระหัตถ์นี่ไง
0: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
3: ครับครูจานจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
1: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดและให้ความสำคัญที่สุด
6: ถูกมะถูกมะ
0: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะ

0: ไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
1: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศ
2: อผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีคิดเธอต่อเลย
3: ฉันเหรอฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
4: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรรคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
3: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
5: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
6: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
4: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
5: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่เหรอเด็ก
2: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
5: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพด้วยนะ
0: ใช่แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
3: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
5: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
3: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
4: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
1: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
2: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
1: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
5: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
3: แม่เก่งจังเลยค่ะ
5: แหมเห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
0: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
1: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับอ้าวทุกคนประจำที่3 4

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับ

0: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่ง
1: เดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
3: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขนี่นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: านเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
3: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
1: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
3: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
1: ไม่ทราบค่ะ
3: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
0: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
3: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่น

0: ครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
1: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
4: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
2: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
5: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
1: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
5: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้น

นะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Teachers Talk พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้กำลังมีกิจกรรมของคุณครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ครับเขารวมตัว

0: ิตอาสาของครูเนี่ยครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วอะค่ะจิตวิญญาณของความเป็นครูคือการเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่จะให้ทั้งการเรียนรู้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะกับชุมชนกับสังคมครูต้องดีไซน์ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนการเรียนรู้ใช่ไหมสังคมไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันหมุนเกลียวความรู้ไปด้วยกันและมันก็เป็นเติมเต็มสติปัญญาด้วยกันแล้วครูก็จะได้ชุดความรู้ของการเป็นครูจิตอาสาด้วยความเป็นครูของตัวเองโดยเรียนรู้จากพ่อแม่จากเด็กๆจากครอบครัวแล้วครูก็จะไปคิดออกแบบได้เองเพราะเราต้องเชื่อว่าครูคือนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม
1: หลังจากอบรมวันนี้แล้วเนี่ยเราจะนำกิจกรรมไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราบางส่วนอย่างเช่นเรื่องครอบครัวสร้างสุขเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วนะว่าถ้าเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยเขามามีส่วนร่วมเด็กมีความสุขสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอย่างเช่นเด็กเรื่องผลสัมฤทธิ์เด็กก็อาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณธรรมจริยธรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นคิดว่าจะได้ตรงนี้มากเลยวันนี
2: ้หนูเชื่อไหมลูกว่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาเรียนกับพวกเราได้ด้วยเชื่อไหม
3: เชื่อค
2: ่
3: ะ
2: แม่บอกว่าวอไอนีทีนี้แปลว่าฉันรักเธอแล้วน้ำฝนจะพูดภาษาจีนกับแม่ว่าไงลูก
3: วอไอนี
2: ถ้าวอไอนีแล้วหนูอยากทำอะไรแม่บ้างเนี่ย
4: นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมของวันนี้ครับซึ่งจะเป็นกระบวนการไปสู่เป้าหมายแต่เป้าหมายที่ว่าคืออะไรและทำไมถึงเกิดกลุ่มครูจิตอาสาขึ้นที่อุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะทราบกันครับ

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: คำตอบของคำว่าครูจิตอาสาคืออย่างไร3ท่านนี้ครับที่จะตอบพวกเราได้ครับท่านแรกครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ดร.วิเศษภูมิชัยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านที่2ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับท่านรองวันชัยบุญทองครับ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านสุดท้ายครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโกวิทบุญเฉลียวครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ และใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะฮะที่ปกที่อกเขียนว่ากลุ่มครูจิตอาสา
2: ครับ
1: ถามที่มาตรงนี้เลยฮะว่ากลุ่มครูนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเป็นกลุ่มครูจิตอาสา
2: ครับก่อนอื่นก็ขอเล่าความเป็นมาแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานบางประการที่ทำให้เกิดโครงการนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาวรัฒนีเขต4นั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด148โรงเรียน
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
1: คร
2: ึ่งหนึ่งปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาคือครูจะไม่ครบชั้น
1: ครับ
2: ไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาแล้วก็งบประมาณนี่ก็เขาคิดตามรายหัวโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนตั้งแต่120คนลงมาโดยส่วนใหญ่ขนาดเล็กของเราก็จะอยู่ประมาณ70คน80คนตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องกังวลแล้วก็คิดต้องหาวิธีการจัดการเพราะนั้นถ้าเรายังขาดอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็จะไม่ทำอะไรก็คงจะเป็นปัญหาต่อไป
1: แล้วผลก็ไปถึงเด็กด้วยใช่ไหม
2: ครับผลไปถึงเด็กด้วยก็ต้องอาศัยวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดนั่นก็คือว่าเราต้องมาถามว่าถ้าเราต้องการคุณภาพเราจะเริ่มต้นที่ไหนก็มาคิดกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าเรามีความเชื่ออย่างไรเขตของเราในอุบลราชธานีเขต4นี่ก็มีความเชื่อว่าถ้าเราจะเป็นครูและผู้บริหารที่มีศักดิ์ศรีเราใช้คำว่าศักดิ์ศรีของครูและผู้บริหารอยู่ที่ผลงานและคุณภาพของนักเรียน
1: โอ้ชัดเจนเลย
2: อันนี้ต้องเป็นความเชื่อ

0: ื่อก่อนครับ
1: ความ
0: เชื่อก่อนเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ตามหาคุณภาพเราก็เลยมียุทธศาสตร์ก็คือว่าของเขตนี่ร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมประมวลผลและร่วมเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน
1: ครับ
0: เป็นคำสี่คำแต่ว่าขยายความร่วมคิดก็คือเรื่องของการวางแผนเอง
1: ครับผม
0: ร่วมกระทำก็คือการนำไปสู่การปฏิบัติโดยเขาเองโดยกลุ่มของเขาเอง
1: ครับจากความคิดตรงนี้แล้วถูกส่งต่อไปเกิดเป็นกระบวนการยังไงบ้างครับ
0: ก็มีกระบวนการที่หลากหลายที่มีแนวคิดมีวิธีสอนมีเบสแพคทีขึ้นมากมาย
1: ครับ
0: หนึ่งในจำนวนนี้ที่ท่านกำลังที่เรากำลังคุยกันนี้ก็คือเรื่องของจิตอาสาซึ่งจิตอาสานี้ก็เรามาเห็นว่าการที่เรามีโรงเรียนขนาดเล็กการที่เรารวมชั้นเรียนการที่เราสั่งครูแลกเปลี่ยนกันนี
1: ่
0: มันกระทำได้โดยคำสั่งแต่สั่งไปแล้วเนี่ยเขาทำเต็มที่หรือไม่เราต้องหาคำตอบแล้วมันก็เลยคิดหาวิธีขึ้นมาตอนแรกก็คือเราคิดว่าเราต้องสร้างความตระหนักก็มอบให้ทางคณะทางท่านรองวันชัยซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลเนี่ยลองไปคิดดูที่ว่าเราจะทำไงที่จะให้เกิดความตระหนักขึ้นกับครู
1: ท่านรองคิดยังไงต่อเกิดอะไรต่อแล้วเป็นรูปเป็นร่างอย่างวันนี้จนได้
2: จากการที่เราทำงานมาหลายปีนะครับผมมาอยู่เขตนี้ก็หลายปีแล้วนะครับก็ได้รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักด้วยนะครับก็พัฒนามาหลายอย่างโดยเฉพาะก็จะใช้วิธีการอบรมนะครับอบรมเอาครูมาอบรมแล้วก็กลับไปสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็
1: เป็นไง
2: ดีครูก็ได้ความรู้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องคำปฏิบัตินั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าที่เกิดขึ้นผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ดีขึ้นดีขึ้นก็ขยับขึ้นนิดนึง
1: ครูได้ความรู้ขึ้นแต่ผลนั้นกลับไม่ตกถึงเด็กนั่นเอง
2: ครับกลับ
1: ผลสัมฤทธิ์ไม่แบบเห็นชัดเจน
2: คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นก็อาจจะตกบ้างแต่ว่าบางส่วนคือไม่เต็มที
1: ่แต่มันไม่มาก
2: แต่มันไม่มากนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนยังไงนะครับถึงจะทำให้คุณครูนั้นได้มีความตระหนักและก็รับผิดชอบอย่างเต็มที
1: ่
2: นะคร
1: ับน่าสนใจมาก
2: ครับเราก็เลยคิดกันนะครับผมคิดคนเดียวก็คิดไม่ออกวันนั้นผมก็ได้เชิญคณะทำงานซึ่งมีท่านพ่อกุวิทย์นี่แหละครับเป็นหัวเรือใหญ่นะครับมาช่วยคิดพ่อโรงเรียนหลายท่านประมาณ5-6ท่านนะครับมานั่งคิดกันก็มาลงตัวที่คำว่าครูจิตอาสา
1: ความหมายจริงๆคือ
2: ความหมายจริงๆครับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือว่ามีสองอย่างนะครับคือในเรื่องของจิตอาสาจิตอาสาก็คือให้คุณครูนั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับทุ่มเทเสียสละแล้วก็สร้างสรรค์เด็กนะครับ
1: แต่ผมถามต่อแล้วจะทำไงให้เกิดสิ่งนี้เพราะว่านี่คงเป็นโอ้ยอดครูที่เราอยากได้อยากให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ครับครับทีนี
1: ้ให้เกิดอย่างแบบครูอยากทำจริงๆจากใจจริงๆใช่ไหม
2: ครับก็ทีนี้ก็เลยเราก็มานั่งคิดกันอีกมานั่งคิดกันต่อว่าทำยังไงที่จะเกิดอย่างนี
1: ้
2: เราก็คิดไม่ออกหรอกครับก็ได้เพื่อนช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับคิดกันไปเรื่อยๆนะครับคิดกันไปเรื่อยทีนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปเป็นภาพรวมว่าอย่างนี้น่าจะเกิดอย่างนี้นะครับที่จะเกิดจิตอาสาได้นะครับก็น่าจะเป็นว่าอันนึงนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้ก็อันที่สองก็คือเราจะต้องรับสมัครคนที่มีจิตอาสาคือคนที่อยากทำเรื่องนี
1: ้ oh.
2: จริงๆนะครับ
1: เอาคนที่มีอยู่ก่อน
2: นะครับ
1: เอามีจิตอาสาอยู่ในตัวเอง
2: เนี่ยเอามาก่อนเอามาเพื่อที่จะเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างก็ oh. เป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะเอาชุดนี้มานะครับทีนี้เราก็ได้รับสมัครซึ่งรับคำว่ารับสมัครนี้ก็คือได้ไปพูดคุยได้ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วคนที่เห็นตรงกันคนที่อยากจะทำเราก็เชิญเข้ามา
1: ก็คือกลุ่มที่วันนี้มาร่วม
2: กลุ่มที่มาวันนี้นะครับกลุ่มที่มาวันนี้นะครับเราก็เชิญเข้ามาโดยทุกคนที่เป็นที่มาประชุมกันที่เป็นคนเริ่มแรกนะครับได้ไปพูดคุยโดยไม่เป็นทางการบ้างนะครับ
1: ซึ่งแน่นอนมาโดยจิตอาสาคืออยากมามีอะไรให้ไหมฮะมีเงินเบี้ยเลี้ยงมีขั้นมีวิทยาฐานะบวกเข้าไปคะแนนบวกเข้าไปหรือมีอะไรพิเศษ
2: ไม่มีสักอย่างครับ
1: ที่ผมพูดมาไม่มีหมดเลยนะ
2: ไม่มีสักอย่างแถมยังต้องสละเวลาวันเสาร์อาทิตย์มานั่งคุยกันครับ
1: ที่จะได้พักผ่อนที่อยู่กับครอบคร
2: ั
1: ว
2: ครับครับ
1: ก็มา
2: อาทิตย์บ้างหรืออะไรบ้างมาทำเอกสารทำอะไรต้องใช้เวลา
1: เปิดรับไปนี่สมัครกันเยอะไหม
2: ฮะก็ไม่ได้เปิดแบบนั้นครับ คือคำว่ารับสมัครนี่คือเราให้พวกเราเนี่ยไปพูดคุยไปสอบถามไปพักพวกเราเนี่ยแหละก็ถามแล้วก็
1: ถามกันเบาๆก่อน
2: ถามกันเบาๆก่อนแล้วก็ใครแล้วก็มาคุยกันนะครับถ้าใครโอเคตามแนวทางที่เราวางไว้ก็มาร่วมกัน
1: ได้มาสักกี่คน
2: ครับได้มาจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่ประมาณสัก50นะครับแต่ว่าเรามีจำกัดในเรื่องของว่าตอนแรกเราจะต้องทำเป็น ให้เป็นตัวอย่างก่อนก็ไม่อยากกับกลุ่มมากนะครับสัก30คนก็ได้27คนครับ
1: 27คน
2: 27โรงเรียน
1: ครับพอโควิดเล่าให้ฟังต่อนะครับพอได้27คนที่จิตอาสาเต็มเปี่ยมมาเราทำไงให้เกิดกระบวนการต่อจากนั้นแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป้าหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วไปถึงเป้าหมายจะเป็นยังไงต่อไป
3: เรามีความเชื่ออย่างนึงนะครับก็คือว่าถ้าการพัฒนาจากตัวเขาเองจากการระเบิดจากข้างในของตัวเขาเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ง่ายเพราะในจำนวนคนที่อาสาจะมาช่วยกันทำงานนี
1: ่
3: เราก็ให้เขาแลกประสบการณ์กันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าใครมีอะไรที่เป็นจุดเด
1: ่
3: นในสิ่งที่เราเห็นหรือในสิ่งที่โรงเรียนเราทำงานอยู
1: ่
3: เราก็ให้เขาแลกเปลี่ยนกันในเวทีแลกเปลี่ยนนี่แม้ว่าสมมติเราเคยคุยกันอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วบางเวทีเรากำหนดแค่1ชั่วโมงแต่เพื่อนคุยกันมากจนค่ำจนมืดหลังเลิกเรียนนะแสดงว่าเขามีไฟเขาอยากจะทำคนนั้นก็เสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Facebook ใช้อีเมลอะไรพวกนี
1: ้อ๋อเพื่ออะไรฮะ
3: เพื่อสมมติว่าผมมีเรื่องอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านความรู้หรือวิชาการหรือประสบการณ์ผมก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะเล่าให้คือต่างคนต่างแลกเปลี่ยนตัวนั้นเป็นเวที
1: โดยไม่มีอะไรมาจำกัดพ
3: ื้
1: นที่ความห่างไกลอะไรไม่เกี่ยว
3: เลยไม่เกี่ยวกันเลย
1: เหมือนเป็นหน้าของกลุ่มครูจิตอาสาใน Facebook อะไรแบบนี้เลย
3: ครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนนั้นก็จะพยายามชักชวนคือครั้งแรกต้องยอมรับว่าเราเอาผู้บริหารก่อนต่อไปเราก็เอาแกนนำที่อยู่ข้างๆผู้บริหารนั่นแหละนะครับโรงเรียนละ4คนหน้าคน10คนเรามีความเชื่อว่าเราจะขยายความดีนี่เพื่อไปดึงคนที่เขายังลังเลหรือคนที่เขายังนิ่งเฉยอยู
1: ่
3: มาร่วมเป็นผู้ก่อการด้วยกัน
1: นะนี่ก่อการดี
3: แค่ค่อยทำไปทีละเล็กละน้อยนะต้องใช้อาศัยเวลาน
1: ี่พูดคุยกันมาก็หลายเดือนแล้ว
3: หลายเดือน
1: เกิดผลอะไรขึ้นบ้างหรือยังการแลกเปลี่ยนนี้เราไปเกิดผลดีๆอะไรในแต่ละจะกลุ่มโรงเรียนที่จับคู่กันหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรบ้าง
3: เขามีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างนี
1: ้
3: คณิตศาสตร์นี่มีหลายโรงเรียนที่เขาเข้าไปดูด้วยกันแล้วเขาปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็สามารถที่เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้
1: ช่วยกันได้
3: ช่วยกันได้
1: ครูจากโรงเรียนนี้มาสอนที่อะไรอย่างนี้แหละ
3: ใช่ครับ
1: โรงเรียนนี้ขาดโรงเรียนผมมีเอาไปช่วยกันสลับกัน
3: ครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมท่านรองวันชัยพาผมไปดูอีกโรงเรียนหนึ่งที่พวกเราแลกกันแล้วเราก็ลงไปดูของจริงไปเยี่ยมเขาท่านรองวันชัยลองอธิบายช่วยขยายความ
4: ไปดูที่โรงเรียนบ้านดอนสังกับโรงเรียนบ้านดอนม่วงนะครับซึ่งเขาทำเป็นโรงเรียนสองโรงนี่เขามีการรวมชั้นเรียนกัน
1: รวมชั้นเรียนทำไมต้องรวม
4: หมายถึงว่าเพราะว่าโรงเรียนเขามีครูไม่ครบชั้น
1: อ๋อครับ
4: โรงเรียนหนึ่งมี3คนโรงเรียนหนึ่งมี4คน
1: อ๋อนะ
4: ครับทีนี
1: ้รวมสองเรียน7คน
4: ครับก็7คนทีนี้ก็จะได้ครบชั้น
1: อุ้ยแต่โรงเรียนอยู่ห่างกันนี่ครับ
4: ก็ไม่ห่างครับประมาณ2สามโล
3: ใช่ประมาณนี้ประมาณ3กิโล
4: ครับ3กิโลครับทีนี้เมื่อรวม2โรงเรียนแล้วก็ยังได้7คนยังไม่ครบชั้นอีกมันมี8ชั้นนะครับเขาก็ทำโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการครูวันละบาท
1: ครูวันละบาท
4: ครูวันละบาท
1: นี่แปลว่าอะไร
4: ครับก็แปลว่าเขาได้ไปชักชวนชุมชนก
1: ับ
4: ผู้นำชุมชนผู้ปกครองมาร่วมกันขอวันละบาท
1: ขอสตางค์จากผู้ปกครอง
4: วันละบาท
1: วันละบาท
4: ครับเพื่อที่จะมาจ้างครูคนหนึ่ง

0: ทีนี้เราก็ได้รับสมัครซึ่งรับคำว่ารับสมัครนี้ก็คือได้ไปพูดคุยได้ไปแลกเปลี่ยนกันแล้ว คนที่เห็นตรงกันคนที่อยากจะทำเราก็เชิญเข้ามา
1: ก็คือกลุ่มที่วันนี้มาร่วม
0: กลุ่มที่มาวันนี้นะครับกลุ่มที่มาวันนี้นะครับเราก็เชิญเข้ามาโดยทุกคนที่เป็นที่มาประชุมกันที่เป็น คนเริ่มแรกนะครับได้ไปพูดคุยโดยไม่เป็นทางการบ้างนะครับ
1: ซึ่งแน่นอนมาโดยจิตอาสาคืออยากมา
0: ครับ
1: มีอะไรให้ไหมฮะมีเงินเบี้ยเลี้ยงมีขั้นมีวิทยาฐานะบวกเข้าไปคะแนนไปหรือมีอะไร
0: ไม่มีสักอย่างครับ
1: ที่ผมพูดมาไม่มีหมดเลย
0: ไม่มีสักอย่างแถมยังต้องสละเวลาวันเสาร์อาทิตย์มานั่งคุยกันครับ
1: ที่จะได้พักผ่อนที่อยู่กับครอบคร
0: ั
1: ว
0: ครับครับ
1: ก็มา
0: อาทิตย์บ้างหรืออะไรบ้างมาทำเอกสารทำอะไรต้องใช้เวลา
1: เปิดรับไปนี่สมัครกันเยอะไหมฮะ
0: ก็ไม่ได้เปิดแบบนั้นครับ คือคำว่ารับสมัครนี่คือเราให้พวกเราเนี่ยไปพูดคุยไปสอบถามไปพักพวกเราเนี่ยก็ถามแล้วก็อาจจะ
1: ถามกันเบาๆก่อน
0: ถามกันเบาๆก่อนแล้วก็ใครแล้วก็มาคุยกันนะครับถ้าใครโอเคตามแนวทางที่เราวางไว้ก็มาร่วมกัน
1: ได้มาสักกี่คน
0: ได้มาจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่ประมาณสัก50นะครับแต่ว่าเรามีจำกัดในเรื่องของว่าตอนแรกเราจะต้องทำเป็นให้เป็นตัวอย่างก่อนก็ไม่อยากกับกลุ่มมากนะครับก็สัก30คนก็ได้27คนครับ
1: 27คน
0: 27โรงเรียน
1: ครับพอโควิดเล่าให้ฟังต่อนะครับพอได้27คนที่จิตอาสาเต็มเปี่ยมมาเราทำไงให้เกิดกระบวนการต่อจากนั้นแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป้าหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วไปถึงเป้าหมายจะเป็นยังไงต่อไป
2: เรามีความเชื่ออย่างนะครับก็คือว่าถ้าการพัฒนาจากตัวเขาเองจากการระเบิดจากข้างในของตัวเขาเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ง่าย
1: ครับ
2: เพราะในจำนวนคนที่อาสาจะมาช่วยกันทำงานนี
1: ้ครับ
2: เราก็ให้เขาแลกประสบการณ์กันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าใครมีอะไรที่เป็นจุดเด
1: ่
2: นในสิ่งที่เราเห็นหรือในสิ่งที่โรงเรียนเราทำงานอยู
1: ่ครับ
2: เราก็ให้เขาแลกเปลี่ยนกันในเวทีแลกเปลี่ยนนี่แม้ว่าสมมติเราเคยคุยกันอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้ว
1: ครับ
2: บางเวทีเรากำหนดแค่1ชั่วโมงแต่เพื่อน คุยกันมากจนค่ำจนมืดหลังเลิกเรียนนะแสดงว่าเขามีไฟเขาอยากจะทำคนนั้นก็เสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Facebook ใช้อีเมลอะไรพวกนี
1: ้เพื่ออะไรฮะ
2: เพื่อสมมติว่าผมมีเรื่องอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านความรู้หรือวิชาการหรือประสบการณ์ผมก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วผมก็จะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะเล่าให้คือต่างคนต่างแลกเปลี่ยนตัวนั้นเป็นเวที
1: โดยไม่มีอะไรมาจำกัดพ
2: ื้
1: นที่ความห่างไกลอะไร
2: ไม่
1: เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: เหมือนเป็นหน้าของกลุ่มครูจิตอาสาใน Facebook อะไรแบบนี้เลย
2: ครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนนั้นก็จะพยายามชักชวนคือครั้งแรกต้องยอมรับว่าเราเอาผู้บริหารก่อนต่อไปเราก็เอาแกนนำที่อยู่ข้างๆผู้บริหารนั่นแหละนะครับโรงเรียนละ4คน5คน10คนเรามีความเชื่อว่าเราจะขยายความดีนี่เพื่อไปดึงคนที่เขายังลังเลหรือคนที่เขายังนิ่งเฉยอยู
1: ่
2: มาร่วมเป็นผู้ก่อการด้วยกัน
1: นะครับนี่ก่อการดี
2: แค่ค่อยทำไปทีละเล็กละน้อยนะต้องใช้อาศัยเวลาน
1: ี่พูดคุยกันมาก็หลายเดือนแล้ว
2: หลายเดือน
1: เกิดผลอะไรขึ้นบ้างหรือยังการแลกเปลี่ยนนี้เราไปเกิดผลดีๆอะไรในแต่ละจะกลุ่มโรงเรียนที่จับคู่กันหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรบ้าง
2: เขามีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคณิตศาสตร์อย่างนี
1: ้
2: คณิตศาสตร์นี่มีหลายโรงเรียนที่เขาเข้าไปดูด้วยกันแล้วเขาปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็สามารถที่เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
1: ช่วยกันได้
2: ช่วยกันได้
1: ครูจากโรงเรียนนี้มาสอนที่นี่อะไรอย่างนี้แหละ
2: ใช่ครับ
1: โรงเรียนนี้ขาดโรงเรียนผมมีเอาไปช่วยกันสลับกัน
2: ครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมท่านรองวันชัยพาผมไปดูอีกโรงเรียนหนึ่งที่พวกเราแลกกันแล้วเราก็ลงไปดูของจริงไปเยี่ยมเขาท่านรองวันชัยลองอธิบายช่วยขยายความ
0: ไปดูที่โรงเรียนบ้านดอนสังกับโรงเรียนบ้านดอนม่วงนะครับซึ่งเขาทำเป็นโรงเรียนสองโรงนี้เขามีการรวมชั้นเรียนกัน
1: รวมชั้นเรียน
0: ทำไมต้องรวมหมายถึงว่าเพราะว่าโรงเรียนเขามีครูไม่ครบชั้น
1: อ๋อครับ
0: โรงเรียนหนึ่งมี3คนโรงเรียนหนึ่งมี4คน
1: อ๋อเลย
0: ครับทีนี้
1: รวมกันสองเรียน7คน
0: ครับก็7คนทีนี้ก็จะได้ครบชั้น
1: อุ้ยแต่โรงเรียนอยู่ห่างกันนี่คร
0: ับ ก็ไม่ห่างครับประมาณ2ตำรว
2: จใช่ประมาณ3กิโล
0: ครับ3กิโลครับทีนี้เมื่อรวม2โรงเรียนแล้วก็ยังได้7คนยังไม่ครบชั้นอีกมันมี8ชั้นนะครับทำโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการครูวันละบาท
1: ครูวันละบาท
0: ครูวันละบาท
1: นี่แปลว่าอะไร
0: ครับก็แปลว่าเขาได้ไปชักชวนชุมชนกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองมาร่วมกันขอวันละบาท
1: ขอสตังค์จากผู้ปกครอง
0: วันละบาท
1: วันละบาท
0: ครับเพื่อที่จะมาจ้างครูคนหนึ่ง
1: อ๋อครูมี7ก็ยังไม่พอใช่ไหม
0: ยังไม่พอครับเพราะว่าโรงเรียนนั้นโรงเรียนแต่ละโรงมันจะมีอยู่8ชั้น
1: อ๋อครับตั้งแต
0: ่อนุบาล
1: อนุบาลไล่ไปจนถึง
0: อนุบาล1อนุบาล2ถึงป .6 ครับ
1: อ๋อต้องเป็น8เรามี7
0: มี7
1: งั้นขอผู้ปกครองวันละบาท
0: ครับก็วันละบาท
1: พอมั้ยฮะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ก็พอก็สามารถจ้างครูได้ก็เป็นโครงการที่เขาดำเนินมาเป็นปีแล้วครับอันนี
1: ้
0: ครับเขาก็ทำมาทีนี้เขาก็แลกเปลี่ยนย้ายนักเรียนจากโรงเรียนนี้ป.1โรงเรียนนี้มาเรียนโรงเรียนนี
1: ้
0: ป.2อาจจะไปเรียนโรงเรียนนี้นะครับก
1: ็
0: ครูก็พอดีชั้น
1: เป็นโรงเรียนพี่น้องกันไปเลย
0: โรงเรียนพี่น้องกันนักเรียนก็มีความสุขได้เปลี่ยนสถานที่ครูก็มีความสุขได้ไม่ได้สอน2ชั้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงครับ
1: เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะการมีเหมือนกับเครือข่ายแล้วก็จิตอาสากันแลกเปลี่ยน
0: ครับ
1: แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน
2: ถูกต้อง
1: อย่างท่านผอ.เขตครับอย่างวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่มา

0: รวมกันแล้วมีกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างหลายวันด้วยอันนี้คือเพื่อจะกระบวนการ
1: ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลัวท่านผู้ฟังเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะก็พูดไปพูดมาโกงหมดแล้วจริงๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำโครงการเรามีการคุยกันว่าเราจะเดินทางยังไง
0: ครับ
1: เราก็มีหลักการของเราอยู่คือพฤติกรรมจิตอาสาที่จะเกิดขึ้นนี่เราเชื่อว่าคือเราดูแล้วองค์ประกอบที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมคนมันจะมีหนึ่งสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งตัวที่สองก็คือปัจจัยส่วนบุคคลซ
0: ึ่
1: งหมายถึงพวกค่านิยมพวกแรงจูงใจอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเกิดพฤติกรรมสามตัวนี้ก็ส่งผลกันไปกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดพฤติกรรมในเรื่องจิตอาสาเนี
0: ่
1: ยเราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเอื้ออำนวยต่อการเกิดพฤติกรร
0: ม
1: เราต้องสร้างคนให้มีแรงจูงใจและมีค่าอยู่
0: จากข้างในครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีเราไม่อบรมนะอบรมนี่เป็นขั้นต้นอ๋อเราต้องมาสร้างแรงจูงใจก่อนเป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะให้เกิดแรงจูงใจ
0: มันอย่างที่วันนี
1: ้วันนี้ฮะเพราะนั้นผมกลัวท่านว่าเอ๊ะอบรมอีกแล้วไม่ใช่แล้วเราก็ทำเสาร์อาทิตย
0: ์แต่การอบรมผมเห็นบางทีการอบรมก็เป็นวีเวทีแล้วคนนั่งกันเรียงแถวเต็มแล้วก็เป็นพูดแต่ของเราไม่ใช่เลย
1: อันนี้เป็นกิจกรรมอบรมของเราอีกแบบหนึ่งเราจะไม่ใช่แบบไปนั่งฟังบรรยายไม่เกิดอะไรเพราะกระบวนการของการสร้างแรงจูงใจของเราก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เกิดจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำซึ่งเราก็ทำไม่ได้ก็เชิญเข้ามาแล้วก็ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะไปทำไงที่โรงเรียนอันนั้นก็คือเราเชื่อว่ามันต้องสร้างสิ่งแวดล้
0: อม
1: ให้มันเอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมก็คือว่าเราก็จะนำกิจกรรมโครงการไปทำเป็นประจำสม่ำเสมอที่โรงเรียน
0: โดยเราต้องไปทำให้แม่หรือที่โรงเรียน
1: โรงเรียนจะทำเองคิดเองก็ต่างคนก็ต่างมารับรู้แล้วก็วิธีทำแล้วก็ได้แนวคิดไปอะไรที่มันเหมาะสมเขาก็จะไปทำคือเราจะไปสร้างกิจกรรมให้มันอยู่ต่อเนื่องไม่ใช่อุลมละหายเลยเหมือนที่เราเคยทำเพราะนั้นคำว่าสภาพแวดล้อมก็ต้องเอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมคือให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ตลอด
0: ครับโดยกิจกรรมอาจจะเหมือนแบบนี้ก็ได้ใช่ไ
1: หมเหมือนวันนี้ก็ได้
0: หรือไปปรับ
1: เช่นอย่างเขาเห็นว่าเอาผู้ปกครองกับเด็กมาเขาก็มาทำครูกับผู้ปกครองกับเด็กมันก็จะเกิดไปด้วยกันฮะเราก็จะสร้างบรรยากาศให้มันเกิดที่โรงเรียนมันจะปล่อยไม่ได้เพราะนั้นกิจกรรมอย่างนี้คือสร้างบรรยากาศแล้วมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมวนเวียนไปวนเวียนมา
0: อ
1: ันนี้คืออยากจะให้เข้าใจว่าไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียว
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือกระบวนการ
2: ขออนุญาตเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
2: ท่านผู้อำนวยการนะครับคือกิจกรรมที่เราอบรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่กิจกรรมที่เราจะได้ดำเนินการแล้วก็เป็นลำดับไปนั้นก็คือหลังจากที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนรู้กันแล้วนะครับเราก็จะให้โรงเรียนแต่ละโรง27โรงนะครับเราก็จะให้ไปทำแผนว่าจะพัฒนายังไงนะครับไปทำแผนเสร็จแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะไปติดตามไปให้กำลังใจไปช่วยจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็จะไปอย่างนั้นนะครับทีนี้หลังจากที่เขาไปสู่โรงเรียนแล้วนะครับก็ให้ไปตั้งกลุ่มครูจิตอาสาในโรงเรียนก
0: ็
2: จะมีกลุ่มครูจิตอาสา
0: ก็ไปขยาย
2: ครับไปขยายขึ้นมีกลุ่มอาสาเสร็จแล้วก็ให้มีการประชุมกันให้มีการแลกเปลี่ยนกันท
0: ุ
2: กสัปดาห์แล้วก็แลกเปลี่ยนทาง Facebook
0: เพราะงั้นถ้าครูไม่มี Facebook ก็ต้องมีแล้วเล่น Twitter ไม่เป็นก็ต้องหัดแล้วใช่มั้ยฮะ
2: ครับก็ต้องหัดครับเนื่องจากว่าเราถือว่าFacebook หรือว่าการแลกเปลี่ยนกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับซ
0: ึ่
2: งเราจะต้องคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้แลกเปลี่ยนกันได้คุยกันสม่ำเสมอนี่กิจกรรมก็จะเคลื่อนครับ
0: ครับ
2: ครับการพัฒนาก็จะเคลื่อน
0: ครับเพราะคุณวิทย์ครับเท่าที่คุยกับผู้อำนวยการด้วยกันนะฮะ27โรงเนี่ยเป็นไงบ้างครับเขาขยันขันแข็งขนาดไหนแล้วการแลกเปลี่ยนที่ว่านี้เกิดขึ้นเห็นอะไรบ้างเขาจับคู่กันหรือยังเป็นกลุ่มนี่กลุ่มใหญ่ขนาดไหนเล็กกลุ่มอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อย
3: ในการผมสังเกตดูในกระบวนการที่เราขับเคลื่อนมาเนี่ยม
0: ัน
3: เป็นความกระตือรือร้นของเพื่อนผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็มันไม่มีเฉพาะกลุ่ม26-27แล้วมีคนภายนอกเข้าไปอันนั้นด้วยเข้าไปเรียนรู้ด้วย
0: ภายนอกคือใคร
3: คือในกลุ่มนี้เราจะเปิดอยู่ใน Facebook เราจะเปิดไม่ใช่กลุ่มปิดนะครับคนภายนอกที่อื่นๆ
0: ที่แวะมาเที่ยว
3: แวะมาเที่ยวครับใช่ครับ
0: เขาก็จะ
3: แสดงความคิดความเห็นมาเขาก็อยากจะเรียนรู้ด้วยอะไรพวกนี้พอเห็นตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องระเบิดจากข้างในเขามันไม่ได้เกิดจากท่านผอ.สั่งการหรือท่านรองสั่งการ
0: ครับ
3: เพราะเราก็มีความเชื่อว่าเมื่อมันมีเครือข่ายมันมีความรู้จากตัวเขาเขาแชร์กันเราคิดว่าตัวนี้มันจะส่งผลต่อผู้เรียน
0: ครับมันน่าจะเกิดอะไรต่อได้อีกฮะผมพยายามนึกภาพต่อว่าเมื่อจับคู่กันมีเครือข่ายกันอาจจะเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยนะฮะโอ้โยงกันได้หมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้ป่ะ
3: ผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ก็คือว่า มันเกิดนวัตกรรมเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นมาเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่ตัว

0: ัวหน่วยงานตัวโรงเรียนตัวองค์ตัวคน
1: แล้วก็แก้กันเอง
0: แล้วก็แก้กันเองบางครั้งก็ถูกบ้างผิดบ้างก็เสียเวลาบ้างใช
1: ่
0: ป่ะแต่ตอนนี้มันจะเปิดขึ้นหน้าต่างมันเปิดขึ้นแล้วก็มองเห็นไปประยุกต์ใช้ยังไงนะเอามาดัดแปลงได้ยังไงหรือเขาจะต่อยอดยังไงเขาจะเริ่มมีความคิดตรงนี้ขึ้น
1: จริงถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยบอกโทรทัศน์ครูเราก็มานำเสนออีกก็เปิดช่องให้กว้างไป
0: เป็นหน้าต่างกว้างขึ้นอีกทีนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เมื่อเราแลกอย่างนี้ปุ๊บนี่บางส่วนเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือครูบางท่านนี่เขาเพิ่งรู้ว่าเทคนิคการสอนแบบนี้มันมีนะครับอย่างเช่นว่าเราได้ทีวีครูเราก็จะเสนอไปอย่างเช่นว่าเราได้จากทีวีครูมานี่เราก็จะแนะนำเขาว่าอันนี้เรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ
1: ลงในเฟซบุ๊ก
0: ลงในเฟซเขาก็จะหยิบเขาจะเข้ามา
1: อยากดูไป
0: อยากดูไปเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกช่องทางในการหาความรู้ให้เขาอีกวิธีการหนึ่ง
1: ผมว่าการสอนของครูยิ่งสนุกขึ้นครูก็หูมีอะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาสอนใช่ไหมฮะพอเขตครับฟังแบบนี้เราน่าจะมีความหวังในสิ่งที่พอเขตตั้งเป้าหมายไว้ในทีแรกแต่ข้อจำกัดของเพื่อนครูหลายอย่างก็มีฮะครอบครัวต้องดูแลเรื่องบางครูบางท่านมีหนี้สินบ้านต้องส่งรถต้องมีอะไรเงี้ยจะทำไงให้เกิดจิตอาสานี้ได้จริ ง
2: ก็ผมก็มีความหวังจากโครงการนี้เนื่องจากว่าเราคิดว่านะครับอย่างที่ท่านพ่อพูดแล้วว่าคนที่มีจิตอาสาคนที่มีความรับผิดชอบก็จะทำงานเต็มที่เราต้องยอมรับว่าบนพื้นฐานความขาดแคลนนั้นนะครับบางครั้งครูเราก็อาจจะเหนื่อยล้าเพลียจากภาวะส่วนตัวอะไรบ้างซึ่งก็น่าเห็นใจมาถึงโรงเรียนก็ขาดแคลนอีกทีนี้ท่านเห็นว่ากิจกรรมนี้มันจะมีอยู่สองอย่างคือตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเขาที่จะเกิดกับตัวเองคือเรื่องจิตสาธารณะจิตอาสาเนี่ยอันที่สองความเป็นกลุ่มเครือข่ายมันจะสร้างแรงกระตุ้นเขาตลอดเวลาซ
1: ึ่
2: งผมบอกว่าบรรยากาศจากเฟซบุ๊กบรรยากาศจากแลกเปลี่ยนการสอนมันก็จะกระตุ้นเขาและที่สำคัญถ้าเขาทำไปมีกำลังใจ
1: พลังมาม
2: ีพลังมามีความรู้สึกเป็นผลงานที่ผมบอกว่าร่วมคิดร่วมทำประเมินผลแล้วดีใจเป็นของตัวเองม
1: ัน
2: ก็จะเกิดพลังเพราะนั้นความเหนื่อยล้าก็จะหายไปก็เลยมีความหวังว่าเอาละเมื่อเราจะขาดแคลนอะไรก็ตามมันอาจจะมีความอ่อนล้าแต
1: ่
2: ภายใต้ความอ่อนล้านั้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: เมื่อการทำงานด้วยความรักและผูกพันอย่างเต็มเวลาผลก็เกิดกระดิกอันนี้เป็นความเชื่ออย่างนี
1: ้ครับเหมือนกับที่แขนเสื้อท่านก็เขียนนะพ
2: ั
1: ฒนาสิทธิด้วยจิตสำนึกเป็นกำลังใจให้นะหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเร็ววันแล้วก็จะเห็นสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายที่สุดก็คือที่เด็กนักเรียนนะครับเมื่อครูจิตอาสาแล้วก็มีเครือข่ายเกิดสิ่งใหม่ๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเด็กนักเรียนที่การเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นพฤติกรรมของเด็กใช่ไหมฮะที่จะไปในทางที่ดีขึ้นครับผมสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่แล้วก็อาจจะกำลังมองหาสิ่งนี้แหละให้เกิดขึ้นแต่มันยังไม่เกิดมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เชิญครับ
2: ครับครูจิตอาสาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการฟังนะแต่ว่าสำคัญที่ตัวคุณครูเองที่จะมีจิตสำนึกและมีความตระหนักรู้ตระหนักธรรมต่อนักเรียนก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นครูจิตอาสาของประเทศไทยครับ
1: ครับผมท่านรองครับ
3: ผมก็ยินดีอย่างที่จะเป็นเครือข่ายนะครับก็แล้วก็อยากจะให้เพื่อนครูนะครับมาเป็นเครือข่ายคุณจิตอาสาในการกับเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ครับ
1: เชิญพ
3: อง
1: โควิดครับ
0: ผมมีความหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวงการศึกษานะครับโดยเริ่มจากคนที่ปฏิบัติงานเป
1: ็
0: นสำคัญครับผม
1: ครับผมแล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งนี้มากๆในเมืองไทยของเรานะครับนี่คืออีกหนึ่งช่วงของ Teacher's Talk ที่นำเสนอเพื่อจะบอกว่าสิ่งดีๆแบบนี้เริ่มต้นได้ไม่ใช่ด้วยการฟังอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตบอกครับต้องด้วยการลงมือทำของเพื่อนครูทั้งหมดครับและอย่าลืมนะครับใช้โทรทัศน์ครูเป็นหนึ่งในเครื่องมือของเพื่อนครูในการสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของท่านครับก็สามารถติดตามชมได้ทาง www.thaiteachers.tv ที่เว็บไซต์หรือจะสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการเป็นครูจิตอาสาครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: และลาไปพร้อมกันนี้ครับสวัสดีครับ

0: ย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาที่เคยเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กรณิตค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่ชมพู่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนบัพพัสสอนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลราณิศศิลป์อุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ
0: หนูอยากย้อนเขาเรียกว่าระลึกถึงอดีตอ่ะหนูอยากขึ้นไปเต้นกับน้องเขาได้ไหมอ่ะ

0: วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะจริงๆสำหรับอาจารย์กรณีนี่นะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์ก็ยังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้

0: คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนกับติดตัวเข้ามาพอมันพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
1: แล้วชมพู่รู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
2: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเรียนก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันอาราบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะทำได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
2: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเอง
1: ป่ะพอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บเลยสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
2: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้เลย
0: รางวัลชมเชย
2: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้ปี
2: แข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
1: ชมพู่ไปแข่งมั้งหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
2: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
1: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นไปทีม
2: นะนี่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็ทำให้ลูกตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีกแต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ตื่นเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานเขาจะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คือเหมือนกับครอบครัว
2: เนี่ยสีไม่เอาสี
0: นะคะเขาว่าจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
2: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
2: รักอาจารย์นะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดกับตัวเราเองลูก
2: อิ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะ
2: ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะศิษย์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆไปก่อนนะคะ
0: ค่ะโชคดีนะคะ
2: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการ

ร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: สวัสดีครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
0: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
0: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย
0: ์ลมแห่งความคิดถึง
1: อันนี้มาลอยไปคิดถึงพามาอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
0: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
0: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
2: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
3: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
1: สวัสดีค่ะ
2: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
1: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นแววหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
0: ใช่
1: หนูก็มาบอกอาจารย์ค่ะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
0: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์นั้นสะสมมามากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดตุจักกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปแสดงกันนะครับเราเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
1: ายโย่ง
0: นายโย่ง
1: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายนะโดยที่มีอาจารย์พุทธกับอาจารย์มนุษย์เป็นเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอนายโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี้
0: ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
4: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจไหม
0: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอ่ะนะประมาณนั้นแต่ด้วยความเราต้องสู้เนา
1: ะ
0: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ได้แต่นั่นไม่หมายถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
1: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
0: ัน
1: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นน่ะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอ่ะพร็อพเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อๆบ้าๆไปประกวดอยู่เลยขี้เหร่ก็ขี้เหร่
4: เหมือนแบบบ้านนอกเข้ากรุง
1: มันนอกมาหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวดมาย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรแล้วที่ไม่ติดนะคะแต่มีความพยายาม
0: นี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้เลยครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้องไปแล้วล่ะณเวลานั้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับ

าตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่ square rootแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบ square root 3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับเรียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนต์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

แล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็นอ
1: าจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
0: ้
1: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กแน่นอนกิจกรรมก็อาจจะมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมมีโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายในสาระสังคมศึกษาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาต่าง

อันนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาสอนจริงเลยเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไปเซ็น FTA สัญญาการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่มีเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญไหมอะไรไหมที่ต้องเข้าสภาไม่มีนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็เอานี้มาแล้วให้วิเคราะห์ดูซิว่าสัญญาที่เราไปเซ็นเนี่ย

0: ทำก็ได้
1: มีเหตุ
0: นะสำหรับเด็กโต
1: อะไรเงี้ยพอประมาณ
0: เราต้องการเพียงแค่เด็กต้องคิดแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย
1: ครับชัดเจนครับนี่ทำให้นึกถึงหน้านี้ฮะหน้า9ในเอกสารของอาจารย์แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาหน้า9เนี่ยฮะการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับจัดกิจกรรมหลากหลายทำงานเป็นกลุ่มเรียนรู้สถานการณ์จริงสร้างวินัยจินตนาการนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้เป็นวิธีการที่จะไปสร้างห้องเรียนแห่งความพอเพียงนี้ด้วยนะ
0: อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยเราเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
1: ้
0: นะคะตรงนี้อยากจะพูดว่าสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือระเบิดจากข้างใน
1: ระเบิดจากข้างใน
0: ระเบิดจากข้างในเป็นศัพท์ของพระองค์ท่านซึ่งจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาจะระเบิดจากข้างในเขาอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทั้งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาพร้อมละที่จะพัฒนาตนเองละแต่สำหรับเด็กเมื่อเราเน้นใช้ในภาคการศึกษานะคะเด็กต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ก่
1: อ
0: นถ้าเด็กไม่พร้อมมาโรงเรียนเนี่ยนะแล้วครูก็แบบจับยัดใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยไม่ได้
1: ก็ไม่เกิดประโยชน์
0: เพราะนั้นระเบิดจากข้างในเมื่อเอามาใช้ในภาคการศึกษาก็คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
1: ้
0: ทำอย่างไรจะให้เด็กอยากเรียนรู
1: ้ทำยังไงครับเพื่อนครูจะทำไงที่ให้เกิดก่อนจะระเบิดเนี่ยเตรียมให้ระเบิดเนี่ยทำไง
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูต้องดูก่อนว่าชั่วโมงนี้เราต้องการสอนเรื่องอะไ
1: ร
0: ดึงให้เด็กมาสนใจยกตัวอย่างเช่นครูสุขศึกษายกตัวอย่างเรื่องเด็กทำแท้ง
1: 2,000 สองศพ
0: เด็กจะสนใจมั้ย
1: สนใจแน่ๆเพราะเป็นเรื่องที่กำลัง
0: ทำไมเขาทำแท้งกันทำแท้งมันดีไหมเกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะป้องกันได้อย่างไรเขาสอนเรื่องหลักพอเพียงใช่ไหมการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศเห็นไหมครับแล้วความพอประมาณอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมยังต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในการคบเพื่อนในการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียนเหตุผลทำไมเราต้องทำแบบนี้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่นี้หรือเห็นไหมค่อยๆสอดแทรกไปแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสิ่งเนี่ยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิดแล้วเดี๋ยวเราคิดซิว่าทำแท้งสาเหตุมาจากอะไรทำยังไงจะป้องกันได้โยนคำถามให้เด็กเด็กเป็นศูนย์กลางการรู้ก็จะคิดก็จะคุยแล้วเขาก็จะเบิกจากใครเองว่าเออใช่นะมันไม่ดีนะแบบเนี้ย
1: เ
0: ราจะคบกันได้ยังไง
1: เขาจะคิดของเขาเองเลย
0: เราไปสืบค้นหาความรู้สิว่าเราจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้ท้องหรือทำยังไงที่เราแบบไม่ต้องท้องเลยโดยไม่ต้องป้องกันเห็นไหมคะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติวิชาที่เขาต้องสอนเรื่องงานที่ทำอาชีพฮะที่ต้องลงมือทำ
0: การงานอาชีพ
1: กลุ่มการงานอาชีพเนี่ยจะเอาหลักพอเพียงไปใช้เนี่ยไปสอนทำไง
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะให้ทราบนะคะว่าคุณครูบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิด บอกว่าพอต้องสอนเรื่องอยู่อย่างพอเพียงปุ๊บก็คือฝึกให้เด็กทำอาชีพ
1: เพื่อมีอาชีพติดตัวไปทำ
0: ใช่แต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อาชีพที่เด็กเขาจะไปทำเนี่ยนะคะหนึ่งมันสอดคล้องกับศักยภาพของเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมด้วยคือสามารถทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ได้จริง
1: ร
0: เกิดเป็นอาชีพที่มันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าขายของอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากขายอันนี้แหละแต่ไม่สนใจว่าตลาดเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรขัดกับหลักพอประมาณแล
1: ้
0: วเหตุผลใช่ไหมทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเห็นไหมฮะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาขึ้นมาเนื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการประกอบอาชีพแต่เป็นหลักคิดในการตัดสินใจเรื่องการประกอบอาชีพเขาตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
1: ใช่แน่ใจ
0: คุณครูมัธยมต้นนะคะเขาก็จะสอนเรื่องการประกอบอาชีพยกตัวอย่างว่ามีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งดังมากของคนไทยคือส้มตำพอส
1: ้
0: มตำปุ๊บ
1: แต่ว่ามันไปทั่วประเทศแล้ว
0: เอาคนใต้ทานส้มตำไหม
1: ด้วยครับ
0: ทานคนเหนือก็ทานนะถ้าเกิดว่าทำส้มตำได้เนี่ยรับรองว่าประกอบอาชีพได้ขายที่ไหนก็ได
1: ้
0: ครูก็บอกว่าอันนี้ทำส้มตำแต่คุณครูจริงๆแล้วต้องการฝึกให้เด็กคิดอย่างพอเพียง
1: ผ่านส้มตำ
0: ผ่านการสอนส้มตำการเรียนรู้เรื่องส้มตำนี่แหละทำอย่างไรนักเรียนในห้องมีประมาณสมมติสี่สิบคนใช่ไหมคะคุณครูก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะแบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ10คนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ประมาณ 7-8 อย่างใช่ไหมคะและมีกติกาด้วยว่าเมื่อตำส้มตำเสร็จทุกคนต้องกินให้หมดครบนั้นเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทานหมดคุณครูก็ถามว่าเมื่อกี้เราใช้หลักพอเพียงอะไรบ้างในการตำส้มตำเด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเหตุผลด้วยอย่างเช่นเหตุผลใส่ได้ก่อนอะไรหลังใช่ไหมคะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมเพื่อเกิดจะมะเขือเทศไปก่อนไปยังไงคะ
1: เละ
0: เละก่อนกระเทียมแล้วพริกล่ะใส่ตอนไหน
1: เห็น
0: ไหม
1: คะแรกเลยฮะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องคิดเหตุผลทำไมต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้ก็จะเข้าใจอ๋อที่แม่ค้าเขาใส่ต้มตำเขาทำแบบนี้นี่เองแล้วการรับผิดชอบต่อกลุ่มเราชอบเพจแต่รู้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่า

0: เผ็ดไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่ไป10เม็ดอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: ไม่ได้
0: ฝึกความรับผิดชอบต่อกลุ่มแล้วสุดท้ายสอนอะไรรู้มั้ยคะ
1: อะไร
0: ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่เราต้องรับผลของกรรมนั้นคือเราตําส้มตําทุกคนต้องมีส่วนในการกิน
1: ครับ
0: สอนว่าสังคมทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาเรา
1: แสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิชาอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรก็ตามเน
0: ี
1: ่ยเกิดขึ้นจากครูสามารถจะนำเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: ชี้ให้เด็กเห็นผ่านวิชาผ่านเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
0: อาจารย์ขอสรุปง่ายๆว่ามี2ขั้นตอน1คุณครูเอาหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
1: ้ของส่วนครูเองนะ
0: ของส่วนครูเองหลังจากนั้นคุณครูก็คิดว่าในระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้นั้นคุณครูจะทำอย่างไรให้เด็กได้คิดพูดทำอย่างพอเพียง2ขั้นตอนค่ะง่าย
1: ๆดูถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนครูอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้างนะครับลองไปชมตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างของห้องเรียนแห่งความพอเพียงให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับ
2: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

0: ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
2: ดูจากตรงคางตรงท้องคร
1: ับคางมันเป็นดูยังไง
2: สีแดง
1: เป็นสีแดงแล้วดูตรงไหน
2: แล้วดูติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบอปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนหรือใครจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
4: ชื่อต้นไม้เราก็จะสอนให้เด็กๆเขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
0: เราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากขวันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มขวันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานค้ากรรมทุกอย่างนี่มันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี
5: ้ดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแล้วครับเอาไปทำแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปมันถูกไหมมีอะไรตรงไหนขั้นตอนไหนอาจจะผิดพลาดไปยังไงหรือเปล่ามีวิธีให้ตรวจสอบไหมครับหรือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
6: อาจารย์อยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีถูกผิดแต่ถ้าเรายึดหลัก3หัวสองเงื่อนไขเนี่ยเราจะผิดน้อยมากเพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทำอะไรก็ตามแต่เช่นอาจจะใช้สื่ออะไรดีจะใช้แหล่งเรียนรู้อะไรดีมันพอประมาณไห
5: ม
6: กับสภาพภูมิสังคมแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุผลทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะแล้วทำแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าเห็นไหมคะพอเราใช้หลักสามหัวในการคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะผิดน้อยมาก
5: ถ้าตอบตัวเองว่าได้ละใช่แล้วถูกต้อง
6: สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละไม่เห็นผลแล้วแหละมันจริงหรือเปล่า
5: แต่เหตุผลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบ
6: ใช่ไหมคะ
5: ผลประโยชน์ซ่อนอยู่ไหม
6: จึงต้องมีคุณธรรมนำความรู
5: ้ครับ
6: คุณครูต้องยึดหลักคุณธรรมตลอดเวลา
5: ไม่มีอคติ
6: ข้อแรกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและอาชีพครู
5: ครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โหชัดเจนมากนะ
6: ครับ
5: ก็คิดว่าถ้ามา3ห่วง2เงื่อนไขไม่น่าจะผิดทาง
6: ใช่ค่ะ
5: และน่าจะถูกต้องแต่ต้องชัดเจน
6: ด้วยใช่ค่ะ
5: ซื่อสัตย์กับตนเอง
6: ค่ะ
5: ครับฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกห้องเรียนครับห้องเรียนแห่งความพอเพียงมีหนังสือแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาครับเล่มไม่เนื้อหาไม่เยอะมากครับแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ทำไงครับอาจารย
6: ์ค่ะก็สามารถ เขียนจดหมายมาขอได้นะคะโครงการวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินสมรรถกษัตริ
5: ย์มีเว็บไซต์ด้วย
6: เพียงนี้ค่ะในเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
5: ค
6: ือ www. ขอเติมตรงนี้นะคะ sufficiency economy เนี่ยนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
5: ู่
6: หัวท่านทรงแปลเองแต่หลายคนมักจะใช้ผิดเป็น self sufficiency ซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น sufficiency economy เนี่ยก็คือชื่อเว็บไซต์ของที่ทำงานของอาจารย์นี่นะคะ .org เนี่ยนะคะเข้ามาในนี้เรามีรายชื่อวิทยากรจิตอาสาเรามีรายชื่อสารสาพเพียงแบบอย่าง
5: ซึ่งเป็นครู
6: ใกล้เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นทั้งสน.สถานนิเทศซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของท่านอาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่มีร่วมเดินทางกันนะคะ
5: ก็เชิญเลยครับหวังว่าเราจะเกิดสิ่งนี้กันมากๆแล้วไม่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณครูครอบครัวคุณครูสุดท้ายทั่วประเทศนะฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: หวังเชิญสิ่งนั้นนะครับ
6: ค่ะ
5: ครับ
6: ก็อาจารย์อยากฝากเรื่องนึงนะคะ
5: เชิญครับ
6: พระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งครั้งนึงว่าพอเพียงต้องมีความสุขด้วย
5: ครับ
6: ถ้าเรามาตั้งสติคิดกันแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรา
5: ครับ
6: การใช้ชีวิตพอเพียงไม่ยากเลยแต่เราต้องเริ่มทำด้วยความจริงใจแล้วก็จริงจังอาจารย์ว่า พวกเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความสุขค่ะ
5: ครับโอ้จะน้อมนำมาไว้ด้วยนะฮะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ขอเชิญนะครับท่านที่มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและจัดห้องเรียนทำให้เป็นห้องเรียนความพอเพียงจริงๆครับและถ้าชมรายการ Teachers Talk ครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง 36K U-band ครับที่นั่นก็จะมีหลากหลายรายการให้ชมกันขอบคุณหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการครับดร.ปริยานุชพิบูลย์สราวุธขอบคุณอาจารย์มากครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับ Teachers Talk วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ันเอง
1: การศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟก็เริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์นะคะในภาพลักษณ์ที่แท้จริงมีกายที่เราเห็นได้นะแต่เรามีจิตแล้วก็เรามีจิตวิญญาณการศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้ดีนะคะโดยเฉพาะเราพยายามรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเอาไว้ที่ตัวเด็กหรือที่เรียกว่าเลี้ยงเด็กยังไงให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนเราจะเห็นว่าอ้อในสภาพที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมีคุณครูเป็นแม่นะคะเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลอาจจะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะซึ่งก็เหมือนพี่ป้าน้าอาเข้ามานะเมื่อพี่เนี่ยเห็นคุณครูดูแลเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนพี่ที่ดีกับน้องด้วยนะคะน้องจะดูพี่เพราะพี่เป็นแบบที่ดี
2: ในแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนคลักกันตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3จะมีการตั้งชื่อด้วยคำที่มีความหมายดีงามเช่นห้องอดทนห้องความดีห้องความรักและห้องเบิกบานเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูที่เป็นเสมือนคุณแม่เป็นต้นแบบสำคัญ
3: หัวใจสำคัญในการเป็นครูในแนววอร์เด็กเขาจะเรียนแบบครูบางทีเราทำอะไรโดยไม่รู้ตัวท่าเดินหรือว่าการพูดการจาเด็กเขาจะเห็นแล้วก็จะซึมเขาเรียกว่าเด็กเล็กคือเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เข้ามาในตัวโดยไม่การกรองครูก็เหมือนเป็นประตูนึงที่เป็นสื่อจากโลกข้างนอกอะค่ะมาสู่ตัวเด็กคือเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติมันต้องมีจังหวะค่ะแล้วก็

respect คือมีความเคารพต่อการและการต่อชาติเวลาเราขอบคุณอาหารก็คือเราจะบอกว่าขอบคุณนะธรรมชาติที่คือให้เราได้มีกินแล้วเราก็จะกินให้หมดให้ทราบถึงคุณค่าของอาหารของอะไรค่ะ

0: แต่เล็กจนโตโอเฝ้าถนอมเก็บอดเก็บออมไม่ยอมบ่นเลยลูกรักจะเป็นเด็กดีให้ชื่นเชยแทนคุณท่านเอ่ยที่เคยเลี้ยงมากราบคุณพ่อกราบคุณแม
1: ่คุณครูนี่นะคะจะอยู่กับเด็กทั้งวันเราจะเห็นว่าคุณครูเขาเรียงร้อยกิจกรรมเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบที่เรียกว่าเป็นจังหวะสอดคล้องกับลมหายใจเช่นเรามีลมหายใจที่เข้านะคะแล้วมีลมหายใจที่ออกถ้ามองดูจังหวะชีวิตในหนึ่งวันเนี่ยในช่วงเช้านี่คือเข้าช่วงสายนี่ออกไปวิ่งเล่นกลับมาเข้าอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะ

0: แล้วก็จะจบอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงมันจะเหมือนกับว่าเราได้จับมือนะฮะเชื่อมโยงนะกิจกรรมเหล่านี้เรียงร้อยไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเท่ากับว่าคุณครูนะฮะได้จัดกิจกรรมเสมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินคนนึงเลย
1: กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นจะเริ่มจากการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอย่างเต็มที่ด้วยการเล่นอิสระกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติต่อด้วยการทานอาหารว่างที่เด็กโตจะต้องช่วยคุณครูจัดเตรียมและดูแลน้องๆจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวงกลมที่คุณครูจะนำเด็กๆสวดมนต์

0: ความดี
1: เรียนรู้ผ่านการร้องเพลงประกอบท่าทางหรือการเล่านิทานก่อนจะนำเด็กๆออกไปเล่นที่สนามหญ้าเพื่อใช้พลังร่างกายอย่างเต็มที่แล้วจึงกลับมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับคุณครูเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
2: พื้นฐานวิชาต่างๆมันจะซ่อนอยู่นะคะในสิ่งที่เราจัดเอาไว้นี่แหละเช่นถ้าเรามองเห็นว่าเด็กกำลังเล่นอยู่เป็นเล่นฟรีเพลย์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นการใช้พลังจินตนาการใช้พลังสมองส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าอ๋อเด็กมีเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กมีเรื่องระบบของเซตเลยนะว่าอาหารชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีช้อนและซ่อมจานและถ้วยนะคะสำหรับใส่น้ำแกงมีผ้ารองจานสำหรับทุกคนนะคะรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดเรียบร้อยเนียบแล้วไปล้างซักผ้าตากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ออกไปหมักปุ๋ยกับคุณครูเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยกับคุณครูก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติน
1: อกจากการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยกิจกรรมเชิงศิลปะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นการวาดภาพระบายสีการร้อยดอกไม้การทำงานหัตถกรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้คุณครูจะวางแผนให้เด็กเป็นผู้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการทำซ้ำๆด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะไม่เข้าไปชักจูงหรือแทรกแซงในระหว่างการทำกิจกรรม
2: รูปแบบแบบนี้ค่ะเราวางไว้เป็นปีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่จำเป็นนั้นการซ้ำเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาสากลเรียกว่า repetition เนี่ยคือการซ้ำการซ้ำเนี่ยทุกครั้งที่ซ้ำแต่กิจกรรมนะคะที่มองเห็นในรายละเอียดนี่นะเด็กทำต่างกันนะอย่างเช่นเขาร้อยดอกไม้ในวันที่ร้อยดอกไม้แต่ในรายละเอียดที่เขาร้อยเนี่ยเขาร้อยได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแบบทุกครั้งแต่เขาซ้ำเพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันทำได้แล้วแต่ในการซ้ำเดิมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นซ้ำนี่แหละค่ะเป็นการซ้ำที่สดจริงๆเพราะว่าเขารู้แล้วมันตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งเหมือนพบ

ปะกันใหม่ทุกครั้งนั้นเด็กต้องการความซ้ําที่เขารู้สึกว่าเขารู้แล้วเขามั่นคงกับมันแล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ฉันรู้เดิมนั่นแหละนี่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่านิทานนิทานเนี่ยนอกจากคุณครูจะมีความสามารถในการเล่าเองแล้วเนี่ยเราต้องมีละครหุ่นก็คุณแม่ก็จะเข้ามามีบทบาทตรงเนี้ยเราทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาฝึกซ้อมนะในการฝึกซ้อมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นชุมชนทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ทำเรื่องเทศกาลสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราก็นะเรียนรู้กันนะเหมือนกับว่าเราเป็นชุมชนเป็นบ้านเดียวกัน

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขและในวันหนึ่งดวงดาวก็ปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้าร
1: ู้สึกดีค่ะลูกก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็มีกลุ่มแม่พอมีอะไรเราได้ปรึกษากันแล้วลูกของกลุ่มแม่ที่มาจอยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเจอกันบ่อยขึ้น
2: วันนั้นก็เห็นแม่มาเล่านิทานเหมือนอึ้งไปเลยหุ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่อยู่กับเขาทุกวันนี้มีเล่านิทานนะจะดีใจมากวันนี้แม่มาเล่านิทานเล่าให้เพื่อนหนูฟังด้วยนะไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาม
0: ีทูตสวรรค์องค์น้อยๆปรากฏกายขึ้นด้วยและกุมารน้อยนี้จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าสังเกตไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่มีหน้านะคะมีคนถามหลายคนว่าแม่อยากเติมหน้าเติมตาจังเลยแต่ความจริงถ้าเรานึกถึงใจเด็กนะคะเด็กเขาเติมหน้าเติมตาไปในใจเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเด่นชัดมากเกินไปเหลือเนื้อที่ไว้ให้เด็กเนี่ยเขาได้จินตนาการบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ครูบอดอบก็ต้องรู้จักประมาณว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วสำหรับเด็กนะคะขอเหลือที่ไว้ให้เขาคิดเองบ้างเหลือที่ไว้ให้เขาจินตนาการใส่ไปเองบ้าง และในคืนนั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทารกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้มีความสุข
3: ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณครูจะพยายามทำให้เป็นศิลปะให้ละเอียดอ่อนเราหวังว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มีความงามเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความงามแล้วเกิดความเข้าใจมองเห็นหรือยังคะว่าในการศึกษาแบบนี้เนี่ยพยายามทำอย่างมากเลยเพื่อให้มนุษย์สมดุลเพื่อให้สมดุลที่การลงมือทำเพื่อให้สมดุลที่ความรู้สึกความงามความละเอียดเพื่อให้สมดุลที่สำนึกความเข้าใจการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม

0: เวลาที่เราเห็นเด็กที่จากเมื่อก่อนเขาทำไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละคนอ่ะมีบางคนก็วิ่งเขาร้องไห้กว่าจะมาถึงหน้าห้องเรียนได้เนี่ยโอ้โหทั้งครูทั้งพ่อแม่จับดึงลากอะไรแล้วก็ร้องไห้ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้วิ่งมาเข้าห้องเรียนวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาก่อนพ่อแม่คือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเราเห็นเด็กเขามีความสุขขึ้นเราก็มีความสุขค่ะแล้วก็ดีใจในวงกลมทุกๆวันก็อยากจะเวลาเขาเชิญเทียนก็อยากจะให้เขาอะมอบความสุขหรือความรักที่เขามีเล็กๆอะส่งต่อไปให้คนอื่นๆและทุกๆคนเด็กมาโรงเรียนมีความสุขกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆหัวเราะเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มเห็นเด็กๆร้องเพลงที่ร้องมาจากโรงเรียนเราคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะค่ะมันสามารถส่งต่อและแผ่ขยายไปได้อีกไกลอะค่ะ
1: ครูในการศึกษาวอลดอร์ฟค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะพาเด็กไปให้ถึงเรื่องของความดีและความงามถ้าพูดเป็นภาษาสากลก็อาจจะบอกว่ามีทั้งกู๊ดแล้วก็บิวตี้เพราะนั้นครูเองเนี่ยก็จะมีสำนึกอยู่ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ทำให้เด็กเห็นชัดนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีความดีและมีความงามนั้นครูก็ต้องนำสองสิ่งเนี่ยค่ะให้ไปให้ถึงในกิจกรรมต่างเรียงร้อยไปทั้งวันใน1วัน1สัปดาห์แล้วก็1ปีเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในตัวเด็กๆของเราว่าโอ้เขาเป็นคนที่อย่างน้อยก็เขาคิดถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะนะคะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขาจะลงข้างดีไว้ก่อนไม่ใช่ตำหนิใครมากเขาจะมองว่าโอ้โลกนี้มีความงามอะไรๆที่อยู่ในรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้งามและจะทำให้งามมากกว่านะคะนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าลูกของเราเนี่ยคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปศึกษาต่อนะฮะในระดับวัยเรียนได้

0: จริงๆแล้วนะคะเรื่องการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำ
1: จริงๆแล้วระดับอายุมันไม่ใช่เกณฑ์แต่มันอยู่ที่เราจะปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเล่นที่จะรู้ที่จะเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถใส่ความรู้ซึ่งมาสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้นำมาใช้ชีวิตในระดับต่อไปเราในฐานะที่อยู่ในอำเภอชะอำเนี่ยเรามีต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรก็คือชายทะเลชะอำอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้จักความพอประมาณหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นะครับซึ่งโครงสร้างของจัดการเรียนรู้ของอนุบาลเนี่ยทั้ง6กิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับ
2: ที่นี่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยโครงสร้าง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม
3: เด็กๆเห็นรูปในหลวงแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะ
4: เครื่องเก็บน้ำ
3: เครื่องเก็บน้ำสร้างเกิดไว้เก็บน้ำคนอื่นล่ะ
5: เพื่อนกับปลูกต้นไม้ครับ
3: ผู้หญิงบ้างคุณไหมค่ะคุณไหมคะนึกถึงอะไรคะลูก
6: ข้าว
3: นึกถึงข้าวทำไมถึงนึกถึงข้าวล่ะคะ
6: ในหลวงสอนให้ปลูกข้าว
3: ในหลวงสอนให้เราปลูกข้าวคุณซัมเมอร์นึกถึงอะไรคะ
7: คุณทองแดงครับ
3: คุณทองแดง
2: ขั้นแรกก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนครูส้มจะให้เด็กๆระดมความคิดด้วยวิธีทำ mind mapping โดยใช้หัวข้อเรื่องในหลวงของเราเพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่เรื่องความพอเพียงของพระองค์ท่านที่เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย
3: ท่านสอนให้เรารู้จักประหยัดโดยเอายาสีฟันมาสอนใช่หลอดนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ
8: ใช่
3: ไหมลูกยาสีฟันหลอด
8: น
3: ี้นะเป็นยาสีฟันหลอดจริงๆเลยที่พระองค์ท่านใช้จริงๆเลยใช่ไหมพระองค์ท่านเนี่ยใช้จะหมดแล้วพระองค์ท่านไม่ทิ้งพระองค์ท่านทำยังไงนะ
9: ร
3: ีดยังไงอะคะเอาอะไรรีดโอ้พระองค์ท่านเอา
9: ด้ามจับไปรีด
3: เอาด้ามแปรงสีฟันจับแล้วก็

0: หรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหลือเลยพระองค์ท่านถึงทิ้งเห็นไหมคะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราพวกเราก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยและนอกจากยาสีฟันความประหยัดอีกอย่างหนึ่งของพระองค์ท่านนี่ใช่ไหมคะคุณเบียร์ดินสอเด็กๆใช้ดินสอไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วเด็กๆเคยทราบไหมว่าตัวเองใช้ดินสอปีนึงกี่แท่งพระองค์ท่านใช้ดินสอเพียงแค
3: ่
0: 12แท่งเองใช่แล้วเดือนหนึ่งพระองค์ท่านใช้แท่งเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมที่ชายทะเลนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้สัมผัสกับสถานที่จริง
4: การที่เราพาเด็กไปสถานที่จริงรวมถึงการใช้สื่อจากธรรมชาติสื่อจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ
5: กิจกรรมที่เริ่มก็คงไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
6: ครบ10ยังครับฮะ14แล้วเฮ้เลย
5: และแล้วก็มาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยนั่นก็คือการเล่านิทานแต่ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มสอนคำสาอังกฤษกันก่อน
6: เห็นน้ำทะเลไหมครับ
2: เห็น
6: สีฟ้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทะเลว่า
2: sea
0: เด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะมีตัวอะไรบ้าง
6: แปลว่าเปลือกหอยภาษาอังกฤษนะครับ
2: shell
6: นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าทะเลชะอำแสนสวยครับลูกชายนั้นชื่อว่าน้องต้นกล้าครับ
0: ต้นกล้า
6: ชื่อต้นกล้าส่วนน้องสาวนั้นชื่อว่าน้องข้าวใหม่ครับ
0: ขั้นแรกของการทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องมาคุยมาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้รับความรู้ซึ่งการได้รับความรู้เนี่ยเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กต้องเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายการเล่านิทานน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคิดว่านิทานที่เราจะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราน่าจะแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอกเราก็ได้มาช่วยกันแต่งมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอานิทานเรื่องอะไรดีมีตัวละครอะไรบ้างเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างไรจบอย่างไรเปิดประเด็นให้เด็กคิดอย่างไรมีคำถามไปเปิดอย่างไร
6: พวกเรามากินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่าโอ้ยอร่อยจังเลยไก่ย่างเนี่ยโอ้ยกินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนทิ้งลงไปในน้ำทะเลดีกว่าจ๋อมนักท่องเที่ยวครับทิ้งไก่ย่างที่เหลือแต่กระดูกนั้นลงไปใน
2: ทะเล
6: แล้วครับผมส่วนอีกคนนั้นกำลังดื่มน้ำเอาเด็ดอร่อยเลยโอ้ยกวดน้ำหมดแล้วไม่รู้จะไว้ไหนโยนไปในทะเลดีกว่าจอม
2: แกม
6: หุย
2: ไม่ทิ้งเมาน
6: ักท่องเที่ยวครับทิ้งกวดน้ำทิ้งกระดูกไก่ครับผมทิ้งลงไปในน้ำทะเลครับถ้านักเรียนเป็นต้นกล้านักเรียนเป็นเด็กหญิงข้าวใหม่เนี่ยนักเรียนจะทำยังไงดีครับ
2: เก็บ
6: ทีละคนทีคนนอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวอีกไหมครับ
7: บอกอย่าทิ้งลงน้ำ
6: อ๋อบอกว่าอย่าทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ำเพราะว่าทางร้านเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้แล้วครับ
7: ถังขยะ
6: อ๋อทางร้านเนี่ยเตรียมถังขยะไว้ให้แล้วนะครับผมว่าแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวครับ
8: อย่าทิ้งกระดูกกับขวดแก้วลงไปในน้ำ
6: โ
0: อ้ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้เขาคัดลอกตามที่เราเขียนเราก็นำมาจากความคิดของเขานะคะอย่างป้ายรณรงค์นะคะเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นำมาเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาคัดลอกลงไปให้เขาเลือกตามที่เขาชอบแล้วเขาคัดลอกลงไป
8: อย่าทิ้งขยะ
0: อย่าทิ้งขยะใช่ไหมไหนบอกใหม่ซิเขียนว่ายังไงนะครับดังๆ
8: อย
0: ่
8: าท
0: ิ้
8: งขยะ
0: อย่าทิ้งขยะบอกใครเนี่ยน้องเบียร์จะบอกใคร
8: บอกคนที่มาเที่ยว
0: บอกคนที่มาเที่ยวขั้นตอนต่อไปที่เราจะให้เด็กๆ เขาทำนะคะหลังจากที่ทำป้ายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆ เขาไปติดตามต้นไม้ พื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นแล้วเราก็จะให้เขาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า
4: อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่เขินอายเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เราจะได้พบปะทุกวันนะครับการที่มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้เชิญชวนหรือว่าได้มีคำพูดในการโต้ตอบว่าให้มาช่วยกันรักษาทะเลชะอำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีจิตสำนึกแต่ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกัน
6: คุณป้าลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เขามากินแล้วทิ้ง
1: เขาทิ้งเต็มหมดเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาก็ไปพวกหนูก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะหนูเป็นเด็กดี
3: พอทานเสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บ
1: ไม่เก็บแม่อะไรเผามั่งไรมั่งดำไปหมดแล้วก็ไปกันเนี่ย
3: ถ้าทิ้งที่ชายทะเลมันเป็นยังไง
1: ทิ้งชายหาดแล้วเป็นยังไง
9: ตกกระปอก
1: นี่หนูต้องรณรงค์ด้วยว่าอย่าทิ้งขยะชายหาดนะคะ
4: ดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเอาละอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับผม
3: อยากบอกอะไรบอกเลยค่ะ
10: ดังๆพี่ๆทิ้งลงถังขยะนะคะถังขยะสีเขียวตรงนู้นค่ะ
11: ถ้าทิ้งตรงนี้เป็นอะไรครับ
4: มีแกะ
11: จะท
4: ิ้
11: งตรงนี้เลยได้ป่ะครับกินตาลเสร็จทิ้งเลยได้ป่ะ
10: ไม่ได้
11: ทำไม
10: ไม่ได้ครับ
11: ทำไมอ่ะ
10: เดี๋ยวชายทะเลของเราสกปรกทิ้งถังขยะสีเขียวตรงนู้น
11: อ๋อครับ
0: กิจกรรมวันแรกที่เราได้ทำนะคะจะมุ่งเน้นถึงในเรื่องของการให้เด็กเขารู้รักสำนึกบ้านเกิดก็จะอยู่ในหัวข้อของความพอประมาณคือให้เด็กเขาพอใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาให้เขารักแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เด็กเขาได้คือความภาคภูมิใจว่าวันนี้เขาได้ทำความดีทีนี้วันนี้ค่ะเป็นวันที่2เราก็จะมาทำกิจกรรมต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาทางวิทยาศาสตร์ลงไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้จริงว่าน้ำทะเลที่สะอาดเนี่ยทิ้งใส่ขยะลงไปน้ำทะเลที่สะอาดจากตอนแรกที่เด็กเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยที่มีครูโป้งค่ะมาช่วยในการทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
12: เป็นบ้านของสัตว์น้ำแต่ถ้าบ้านหลังนี้ครับมีคนใจร้ายคนใจไม่ดีเนี่ยมักง่ายเอากระดูกไก่ปีกไก่น่องไก่เนี่ยที่กินแล้วเหลือแต
13: ่
12: กระดู
13: ก
12: ทิ้งลงไปในน้ำมันจะเป็นยังไง
4: ในส่วนของการสาธิตและทดลองเนี่ยกระบวนการแรกก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าเรานำอาหารไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ถุงพลาสติกที่เปื้อนน้ำมันมาเนี่ยทิ้งลงไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาลองนึกก่อนว่าสิ่งผลที่กระทบมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองทดลองดูแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากทดลองแล้วเนี่ยมันตรงกับสมมติฐานเริ่มต้นหรือไม
12: ่ถ้าครูโป้งทิ้งกระดูกไก่ลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเหม็นนอกจากน้ำทะเลจะมีกลิ่นของไก่ย่างแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงอีกครับ
14: ข้าวมัน
12: โอ้มันน้ำมัน
14: น้ำไม่ใส
12: น้ำไม่ใสเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับผมนับพร้อมกันนะครับ1 2 3จุ๋ม
15: ลงไปแล้ว
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจสาเหตุของน้ำทะเลที่สกปรกแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักมีส่วนร่วมในสังคมและพบปะผู้คนในชุมชนนั้นๆ
3: โป้งมีอะไรติดมาด้วยคะนั่นน่ะให้เด็กดูที่มือครูโป้งค่ะอะไรคะลูก
4: มันเป็นถุงพลาสติกเจออย่างนี้บ่อยไหมครับ
16: บ่อยครับอย่างน้อยๆคือไม่ทิ้งขยะลงทะเลไม่ทำให้น้ำเสียงแค่นั้นแหละแค่ได้แล้ว
5: การสอนบูรณาการเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถจัดทำสื่อการสอนได้หลากหลายทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิชาศิลปะเป็นความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับคุณธรรมที่ใช้ปลูกฝังให้เยาวชนยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต
0: ครูส้มคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ทุกคนปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบถ้าทุกคนมีสติมีความรอบคอบมีรู้จักคิดครูส้มเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะทุกคนรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักเพียงพอค่ะ
4: เราคิด

ครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สูตรแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1

รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วนเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับถ้าเราจะพาคุณครูไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่บอกมาก่อนว่าจะไปที่ไหนและต้องพบกับอะไรบ้างแต่ให้เอาของที่พบนั้นมาออกแบบการเรียนการสอนภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนัยนาตรงประเสริฐครับหนึ่งครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้า

0: ดขึ้นกับคุณครูทั้งสองท่านไหมครับ
1: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮ
2: ะ
0: ครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน Teaching Out of the Box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์2คนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย2โมง
4: It's the unknown isn't it
5: It's the unknown side of things it's exciting you know it's a bit scary
4: yeah.
3: พวกเขากำลังเดินทางไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส
6: ์ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ
4: Random ways and some rules about bridges
8: I hope it's algebra.
4: Yeah.
8: Or number.
4: Algebra is nice because you can link it.
8: Yeah.
4: To so much different stuff.
3: ท่าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
9: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
10: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ
8: I don't like.The idea of doing shape stuff's
4: harder.
8: I think that's
4: more constrained. I think.
8: Yeah.
4: Right. Are we close? Right. Right. Where are we going then? You're local.
8: No.
4: What's wrong?
8: It's the Baltic.
4: Huh?
8: That's the Baltic way.
4: Where?
8: I think that big building coming up there.
4: What building?
8: This one on our left.
11: Wow.
4: What's the Baltic?
8: Have you been? It's an art, a contemporary art gallery.
4: But it's
8: really modern. It's got an amazing view out down there, down that way. So you can see all the bridges and down right down the Tyne.
4: I always wonder if we know something about.
8: Well, that's all right. I don't know anything about art. Art's not one of my strengths.
4: I can paint, but I don't know anything about art. Oh dear.
12: Another view.

0: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
1: ยินดีที่รู้จักค่ะ
0: ครับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: sequences and bridge lines.
3: Oh,
2: see what comes through.
3: Thank you. That's cool. Cool. That's really random.
2: Well, they use it to take over the bridges, don't they?
3: And some weights. It's a bucket, too.
2: Wow.
3: Okay.
2: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a
3: watch me.
2: It's like Alice in Wonderland.
3: Yes.
2: Excellent.
3: Well, the bridges is good. Sequences, patterns, different bridges.I've got bridges here, although I find the coal really random. I don't know what you think.
2: Yeah, I think it's the coal. The others, well, even the weights to a certain extent. This, I can see in the surroundings.
3: I mean, there's lovely algebra, is what we wanted, right?
2: Yeah,
3: we love algebra.
2: Yeah, so that's
3: and
2: good.
3: The pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
2: Weights and bridges.
3: Yeah, I can see links there.
2: Strength, definitely.
3: Oh, yeah. I'm feeling a lot more comfortable now that I
2: actually, like knowing.
3: I know what it is. Like, yeah. my brain, I feel like my brain's already working.
2: And find out this is going to tell us what actual topic is.
3: Yeah, but I'm pleased so far.
4: Right, so we're going to watch the DVD, and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
3: More surprises?
2: Okay.
3: DVD.
2: Let's go.
5: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอลเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
6: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำทรายที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
2: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-curricular link with the kind of history as well.
3: Yeah, is that something, yeah, that you know,
2: my passion. Exactly. You're engineer
3: in the history.
2: What more do we need?
3: Yeah.
4: Artist.
3: And the artist, of course.
6: วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
5: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธ
4: อ This is the space that you're going to be working in.
2: Wow.
3: That's quite, quite big.
2: Impressive space.
3: It's very blank.
4: You've got very simple materials to work with. You could be thinking about things like structure, maybe things like that too. Little curve.
0: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อีกครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ
4: Something like that.
0: ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
4: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical math lesson is up to you.But we would like you to use all of this space. Whatever you're making, it's going to fill the space.
2: Wow.
5: ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2 กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
2: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
1: ใช่มีถ่านหินนะ
7: ใช่
8: skills
7: แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหมนี่ก็คือแนวคิดหลักนะเอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
1: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
7: แล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับ เริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
1: ใช่
7: so ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
1: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นนะคะ
7: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกดูแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
1: ใช่
7: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
1: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ

0: ็กซ์มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
1: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
0: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
1: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
0: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
2: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
3: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือง
2: งเลยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
2: เพราะของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
3: ใช่
2: สเกลมีอะไรแบบน
3: ี้แต่ไอ้ฐานหินนี
2: ่
3: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
2: ครับ
3: มันก็คงยาก
2: ครับของครูนายนานะฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
4: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบนี้ค่ะ
2: กลับกลายเป็นเราสามวิชามาบูรณาการกัน
4: ใช่
2: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
3: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเขาไปเป็นวิชารวมกันเป็นหนึ่งวิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเขาไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาอย่างเช่นว่าพาไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
2: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
4: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก
2: ็
4: ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหร
2: ือ
4: ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างและอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบน
2: ี้ใช่คือไปที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็กนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนการออกแบบ
3: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
2: ่
3: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไรและสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
2: ครับ
3: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเงี้ยเหมือนกับที่ในเทคเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา

0: ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คือมาดูหลักสูตรแล้วก็ดูเนื้อหาทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะผู้สอนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิชาเดียวกันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันก่อนร่วมกันออกแบบหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งนึงที่น่าสนใจของการชมรายการในวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองวันนี้เราไปดูอาจจะไม่เห็นร่องรอยเท่าไหร่นักนะฮะการที่เราจะพาเด็กไปเชื่อมโยงกับอดีตหรือว่าเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นอาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาสอนด้วยมาคุยด้วยเนี่ยวิธีนี้จะได้ประโยชน์ยังไงและจะเป็นไปได้ไหมครับ

0: ผมเคยพาเด็กไปที่คือไปนอกสถานที่อะครับแล้วก็ไปดูเขาทำนาเกลือนาเกลือเขาจะมีเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นคือป่าชาวบ้าน
1: ครับ
0: เขาก็จะมาอธิบายพาเด็กเข้าไปดูนาเกลือจริงๆเลยว่าดินหนังหมาคืออะไรเกล็ดเกลือเกสรเกลือคืออะไรพาไปดูเด็กเขาก็ได้ชิมเลยว่าไอ้เกสรเกลือนี่มันเค็มกว่าเกลือธรรมดายังไง
1: นึกว่าชิมดินหนังหมาใช่ไหมแบบฟังแล้วผมยังอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงอยาก
0: แล้วเด็กเขาก็ตื่นเต้นนะจริงเด็กเขาตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยชื่อมันดินหนังหมาแล้วมันคืออะไรมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถเชื่อมโยงกับวิชาเคมีได้ด้วยว
1: ิ
0: ชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยว่าวิธีการระเหยของสารการตกตะกอนของเกลือเป็นยังไง
1: ได้หยิบได้จับได้ความรู้จากชาวบ้านจริงๆนะฮะเด็กในกรุงอยู่กลางเมืองเลยมีโอกาสอะไรแบบนี
2: ้จริงๆก็มีโอกาสนะคะก็คืออย่างก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงฉะนั้นอย่างสมมติเราอาจจะไม่ต้องใช้ป่าชาวบ้านอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็อาจจะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสซึ่งอย่างในโรงเรียนสาธิตแบบเนี้ยลักษณะของผู้ปกครองก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะมีการพาเด็กออกไป เรียนรู้นอกห้องได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็ยินดีเพราะว่า เพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าแบบเนี้ยค่ะ
1: ค
2: ที่จบๆไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ช่วยไหมหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะเยอะเลยใช่ไหม
2: เยอะค่ะแบบเนี้ยค่ะเด็กก็จะแบบได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ด้วยผู้ปกครองเด็กด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะได้รู้ลึกเด็กก็จะแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอันไหนถนัดอันไหนด้วย
1: เด็กตื่นเต้นไหมฮะเวลาที่ได้เจออะไรแบบนี้แปลกๆไป
0: คือเขาเจอครูคนเดิมๆทุกวันกับคนน่าเบื่อครับเขาเจอคนอื่นๆบ้างเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนใจมากขึ้น
1: ครูเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าครับก็นี่ครับเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กในการเรียนรู้ลองไปชมกันครับว่าเมื่อเด็กมาถึงสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้ว่าโจทย์คืออะไรปฏิกิริยาของเด็กจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: โอเค can we start by getting ourselves in a circle around the bucket in the middle please basically we're here next to the Baltic, okay, which is a contemporary art museum, and we're sitting just on the edge of the Tyne, okay? Looking around you, what I want you initially to think about is what sort of maths can you see around you, okay, with a particular reference on the bridges, okay, so thinking maybe about shape, things like that, maybe looking a bit with history as well, okay, just quickly jot down your whiteboards, talk among yourselves, quickly jot down anything you can think of that you can see that's linking to maths around you.
4: The bridge, it's like with the tension.
3: Oh, the tension! Good work.
4: It's gotta be strong enough to hold like so much weight.
3: Okay, what we're gonna do now, guys, is I want you to look at what we've got in the centre here. We've got a bucket of coal, okay? Which might seem a little bit random. My challenge to you is how does that link to our surroundings? Okay, so thinking about how the coal links.
5: When they're taking us along the rivers, you've got the bridges, and we need to think of ways we can get the coal underneath the bridges.
3: Yeah, like so starting to think about the bridges and looking at the bridges around us and the height of the ships and things, yeah? That's a really nice thought, and that's a thought I want us to take on when we go upstairs now, okay? So, let's move upstairs.
6: เราอยู่ในพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์หอศิลป์บอลติกแล้วเราก็กำลังจะทำกิจกรรมที่มีความท้าทายนะก็คือการออกแบบแล้วก็การสร้างสะพานในแบบที่จัดให้แต่ละกลุ่มยังไงล่ะโดยใช้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สะพานที่เธอสร้างนั้นก็จะต้องสามารถใช้ข้ามแม่น้ำไทยได้ซึ่งพวกเธอก็จะต้องเริ่มจากการถามคำถามซะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเธอได้ด้วยในตอนท้าย
7: How wide the river is, because there's no point having the bridge too short.
8: Yeah, like the swing bridge and the green one, they don't have supports, but them are the ones that have the semicircle over the top, so maybe that supports them a bit.
3: What do you think? See how the bridges, I mean, they all look different, don't they? What do you think? What things affect how a bridge looks?
9: You need to construct a bridge which will allow a boat, this is our boat,which is carrying our coal up and down the river. And this has got to be able to fit underneath your bridge. A nominee from your group must also print for 2 minutes

0: It's at the end of the building session to tell us exactly why you've chosen the design you've chosen, what the maths is behind it, and why you would persuade an investor to invest in your bridge design. So I'd like to introduce James Johnson Perkins, who is a freelance artist who works as a consultant at the Baltic and who is here able to give you consultancy advice on your bridge design.
1: So any questions about kind of how to make it, what size, how do you make it, the structure of it, how do you make it strong? These are the materials that you're using. So you've got boxes and you've got tubes. So you think about how you're going to put those tubes together, how you're going to make your structure, how big is it going to be, how's this going to fit underneath?
0: Okay.
2: And you take your inspiration from whatever you see out there and from whatever's in your imagination. Okay? Got it? Okay, that's your task, guys.
3: Yeah.
4: I think we need about seven carbon.
3: 23 centimetres, like each floorboard.
5: That's 1.2.
6: It's 1.2 there.
7: So what do you think you need to make it a little bit stronger when you look at all these other bridges?
8: Like maybe...
9: you need to look at yours and say what you think is going to make it stronger.
10: No one said we can't take the cardboard boxes to pieces.
1: Think, how can we use that and a box to create something that's going like that?
11: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มากกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องมุมของสะพานที่เจมส์เตรียมไว้เขาคำนวณมันกับจำนวนกล่องที่จะใช้ทำส่วนโค้งซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในขั้นสูงเลยล่ะค่ะดีมากเลย
12: Well, we're supposed to be building an arch, so we're using the tubes to prop up the boxes to make it lean over so it makes an arch shape. And it'll be quite high as well, so I think they're going through.
13: Hopefully.
14: Well, if you put triangles like a line across the top, and maybe down the middle, that gives it a lot of strength.
1: I'm really loving this, the shapes that you've made and the triangles, and it's pretty similar to the bridge down there as well. It's pretty similar. I've described this one as brilliant, and I've described this one as awesome.
0: Excellent. All right, thank you. Should we have a look at the final bridge at the bottom then?
9: Yeah, it's interesting. Is it wide enough?
1: It looks like it's just about wide enough.
9: It's going to go under. Super.
15: So what we've done is, first of all, we've taken the fact that the boat needs to get under. And if you were really going to build this, we've taken the idea that each box would represent a height of 5 metres and 2 metres across. So in total, you'd have the bridge about 35 metres high and about 32 metres wide. Then down here, just for an extra bit, we've just added legs sticking out the side for a bit more interest and further stability.
11: สิ่งสุดท้ายที่จะให้พวกเธอทำก็คือการประเมินแต่ละสะพานที่ทำออกมาแล้ว
16: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่เขาพูดถึงก็คือการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ว่าเราชีวิตจริงมันเราไม่ได้เจอวิชาใดวิชาหนึ่งเข้ามาเราใช้ทุกวิชารวมกันสำคัญไงบ้างฮะการเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริงแล้วจะมีหลักขั้นตอนในการไปเชื่อมโยงให้เด็กเห็นได้ยังไงบ้าง
17: จริงๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้าครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นคุณค่าว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างในวิดีโอแบบนี้เขาการเชื่อมโยงสะพานแล้วก็ฐานหินหรืออะไรแบบนี
16: ้
17: ในชีวิตจริงเนี่ยใช้ในการขนส่งทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ฉะนั้นทุกบทเรียนเลยถ้าเรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเด็กก็จะแบบได้รู้ว่าแบบมันสามารถที่จะเอามาใช้จริงๆเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจำแบบถาวรคือไม่ใช่สักแต่จำไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะ
18: แบบเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับ
16: ค
18: ือเวลาเราจะสอนองค์ความรู้ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ๆให้เขาเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของเขาก็คือชีวิตจริงของเขาก่อนให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก่อนได
16: ้
18: แล้วก็พอเขาได้รับสิ่งใหม่เข้ามาเขาจะไปเชื่อมต่อความรู้เดิมของเขามันก็จะต่อยอดเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้ของเขาที่ยั่งยืน
16: ครับสองท่านมีอะไรจะแนะนำได้ไหมฮะว่าการปฏิบัติจริงพาไปนอกเกี่ยวกับวิชาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยฮะมันต้องเป็นการคิดนอกกล่อง
18: ผมว่าบางที ครูไทยเราเนี่ยเราไปยึดติดกับตัวเนื้อหามากเกินไปคือท่านต้องสอนวิชาเนื้อหาถึงตรงนี้ให้เสร็จ
16: ครับ
18: ถ้าอยากดูอย่างในวิดีโอเนี่ยคุณครูที่เขามาทัดกิจกรรมท้าทายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยเนื้อหาคณิตศาสตร์นี้ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เป็นสมการไม่ได้ถอดรูทอะไรเลย
16: สมการง่ายมาก
18: ง่ายมากเลยคือมันเป็นเนื้อหาจริงๆถ้าพูดถึงถ้าสอนจริงๆคือ5นาทีจบ
16: ครับ
18: แต่เขาได้จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาถึงครึ่งวัน
16: ครับคุณนิณาคิดยังไงฮะ
17: ก็จริงๆการพานักเรียนออกไปข้างนอกหรืออะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบปัญหาพอเขาพบปัญหาเนี่ยเขาก็จะมันก็จะท้าทายความสามารถของเขาเขาก็จะพยายามหาคำตอบนะคะโอเคซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลาในงานแบบเวลาเราจะสอนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบนี้ค่ะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อเขาได้รับการฝึกกระบวนการหาความรู้แบบนี้บ่อยๆฝึกการแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเนื้อหาอื่นๆที่เขาเจอเงี้ยพอเขาได้รับการฝึกแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือต่อให้เนื้อหาเยอะโอเคเขาก็มีการฝึกการคิดอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแบบเนื้อหาส่วนหนึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านได้หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
16: เราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดใช
17: ่ใช่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องสอนทั้งหมดแต่เมื่อเขาได้กระบวนการแล้วค่ะแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบ่อยๆทักษะในการหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาแบบเนี้ยเด็กเขาก็จะแบบเกิดความชินหรือความชำนาญในการที่จะทำแบบนี้ฉะนั้นเนื้อหาเยอะก็จะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องฝึกบ่อยๆอะไรแบบนี
16: ้น่าคิดนะฮะเราจะสอนเนื้อหาเยอะๆจนบางครั้งต้องเหมือนต้องสอนให้จบเนื้อหาทั้งหมดนั้นหรือจะถอดเนื้อหาออกบ้างแต่จัดกิจกรรมให้เด็กจำสิ่งนั้นและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาแบบนี้นะฮะแม่น่าสนใจทีเดียวครับนี่สุดท้ายก็คือการประเมินผลพอให้เด็กประเมินงานการทำงานของเขานี
17: ่
16: คิดว่ายังไงฮะดีหรือไม่ดีหรือจะควรจะเป็นยังไง
18: ผมว่าการที่ให้เด็กเขาประเมินตัวเองเนี่ย
16: ค
18: ือเขาจะยอมรับมากกว่าที่เราไปประเมินเขา
16: คือ
18: การให้เขาประเมินกับหรือการที่ให้เพื่อนเขาประเมินเนี่ย
16: เพื่อนประเมินเพื่อนนะ
18: เพื่อนประเมินเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าจริงใจจริงใจกว่ากันแล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก
16: ็
18: รู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง
17: ก็คือจริงๆกับการให้เด็กประเมินเนี่ยก็คือดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง
16: คือ
17: เด็กเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินตามนั้นฉะนั้นการที่ให้เด็กนอกจากครูเป็นคนประเมินเด็กและเด็กก็ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็ประเมินเพื่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาหรือติดขัดตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งครูเวลาครูประเมินครูก็จะมักจะประเมินผลสุดท้ายที่เวลาได้เป็น
16: เมื่อเห็นผลงานออกมาแล้ว
17: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบเขาเนี่ยมีติดขัดอะไรหรือว่าประเมินตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
16: ครับทั้งหมดนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการคิดนอกกล่องหรือคิดนอกกรอบในการเรียนการสอนบ้านเราครับบางอย่างเราทำกันมานานนานเกินไปก็จะเป็นความเคยชินถ้าลองมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เกิดผลดีทั้งคุณครูและตัวเด็กเองก็น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูไทยหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณครูปัญญาและครูนัยนานะครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่นะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังหาตอนเก่าๆมาชมตอนนี้ก็ตามนะครับเชิญได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36เคเบิลครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมคล้ายมีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อความคิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้องให้ช่วยงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนนึงมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอเสือคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องเป็นไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้ทั้งสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้ต้องไปตีความอีกนะผมพยายามที่จะทำความรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1 4ครับ
0: 1 4ดีมาก
1: 3 2
0: 3 2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามที่มันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5 บวก 2.5
0: 2.5 บวก 2.5 ดีมาก
2: 1 บวก 1 บวก 3ครับ
0: 1 บวก 1 บวก 3
1: 6 บวก -1 บวก 4 บวก -9
0: โอ้แกเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี้
1: ส้มม
0: ี
1: ก
0: ี่ผลยังไงอีกครับ
1: วงกลมของคล้ายผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้างความยาว
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาโอกาสที่จะให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกแล้วเรียนรู้ร่วมกันอะอยากจะถามอะไรดีอะ
3: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เขาถ้าเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างใน ที่ไม่โดนล้อมอยู่ถ้าได้คำตอบพอนะก็จะตอบของผมได้ละเออดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบๆครับ
1: ม
0: ี
1: ช
0: ้
1: างก
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
4: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่4ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางครับจะมีอยู่5ตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้าน ดังนั้นจึงเป็น5คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขากระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขาให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้าง

0: ตัวแทนคุณพี่หนึ่งครับเชิญครับ
1: กลุ่มผมก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแก๊สชู่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดปั๊บตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
2: สมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันและเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้เวลาสัก20นาที30นาที

0: อ่ะเป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่แล้วมันมีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงไหนบ้างจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบกันคูณ
0: การบวกกันลบกันคูณเออผมก็ว่าใช่
3: สมมุติว่าโทรในวันที่13เมษายนเนี่ย จะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงจะมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์เนี้ยเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นจำนวนเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็น
5: เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับ
6: จะเล่
5: น
6: โ
0: อ
5: ้นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
6: จะมีวิธีในการหาจำนวนของอิฐเนี่ยได้กี่วิธี
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียนขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณ
6: 5
0: คูณ1 5ใช่ผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิคุณดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร
7: ่
0: เท่าไหร่8รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้วนะ23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีหนึ่งมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได
8: ้ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
8: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับเส้นขนาน
0: มีเส้นขนานครับครับ
8: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
8: 90องศา
0: ครับ
8: เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันไดมันลดห่างกี่เมตรดีไหมผลดีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะมีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างเดียวคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
9: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
10: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีวิธีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีบทเป็นบทนิยามนะครับ
11: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่หนึ่งเนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากกว่ามีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับคิดกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับ
7: ข้างนอกแล้วบริบทของเรียนเนี่ยให้ได้ตรงนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์คิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าใช้ไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์น้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า

parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอส

กาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พรามเอ็นนะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พรามเอ็นนะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พรามเอ็นค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พรามนะคะไป5พรามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พรามกับ5พรามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบ

ว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ครูแต่ละท่านลองทำหุ่นถุงกระดาษโดยตกแต่งตามจินตนาการได้หลากหลายซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็ได้ตกแต่งหุ่นถุงกระดาษของตนเองด้วยสีสันที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาทำได้
1: ตอนนี้เราก็มีสวนสัตว์ย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวจิงสาสัตว์มากมายไหนลองให้ดูสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีโอ้อันนี้ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นคนชนเผ่าคนป่าหน้าตาแปลกมากเลยแล้วน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีกระต่ายนะคะน่าเอ็นดูคุณปูนะคะคุณแกะนะคะแล้วก็คุณกบกับคุณไก่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งเวลาทำหุ่นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาจะได้เป็นมีชีวิตจริงขึ้นมาได้นะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นเราจินตนาการแล้วให้เด็กรับรู้ด้วยแล้วเด็กเองเนี่ยเวลาเขาทำหุ่นขึ้นมาเขาต้องทนุถนอมมันเพราะมีชื่อมีตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราแล้วก็ไม่ต่างกันกับเด็กถ้าเด็กจะทำเนี่ยเขาจะหลากหลายกว่าเราอีกเราได้หุ่นอย่างนี้มาแล้วเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเป็นอย่างง่ายอันนี้สอนเด็กได้ดีก็มันพูดไม่ได้แต่ว่ามันทำอะไรได้ตลกดีนะคะอย่างเช่นตัวนี้

0: ามารถเป็นช้างนะคะไปลองดูนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรออกเป็นลิงแล้วก็สามารถจะมีแขนได้แต่ว่ามันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วเราสั้นเลยมือเล็กเล็กมากเลยนะคะอันเนี้ยมีแขนก็เจาะรูออกแบบต่างๆนานาเอาลักษณะเด่นของตัวละครเนี่ยมาใช้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงวัวนี่เด่นตรงขาวใช่ไหมคะก็มีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำง่ายแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะอย่างนะคะ
1: ใครอยากมีผมไปไว้ที่บ้านบ้างยกมือขึ้นโอ้โหวันนี้ผมต้องขอร้องให้คุณครูนุชช่วยสอนน้องๆหน่อยได้ไหมครับได้คุณนุชจะสอนให้เลยนะคะใครอยากทำยกมือสูงๆอีกทีรอแป๊บนึงนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษสีแล้วก็มีสีแล้วก็มี
2: กาว
1: นะคะมีกาวมีสีด้วยและที่สำคัญที่สุดและอันตรายก็คือ
2: กันไก
1: สีขาวเป็นรูปทรงวงรีนะคะแล้วก็มีกระดาษสีอีกสีหนึ่งสีเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นวงรีขนาดเล็กทำสองข้างเลยนะคะทำสองข้างเลยทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวเสื้อก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยทำแขนมันก็ได้แต่งตัวเสื้อก่อนตัวเสื้อมันก่อน
2: เส
1: ื้อ
2: แบบไหน
1: นี่ไงกระดาษหนูใส่ไปเลยลวดลายหนูจะใส่แบบไหนหนูใส่ได้เลยทำลายเสื้อมันด้วยกระดาษสีเลยค่ะอยากได้ลายแบบไหนตัดเองเลยสีไม้เรามีทำไปเลยค่ะลุยได้เลยจะมีตัวอย่างให้เด็กๆเด็กๆจะประดิษฐ์เหมือนก็ได้หรืออาจจะตกแต่งอีกแบบนึงตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเป็นการปลูกฝังในการดูแลรักษาของด้วยเหมือนตัวเองทำเองก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกห่วงน้อง Rabbit จะมาสอนเกี่ยวกับฤดูกาลเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดสนทนากับเจ้า Rabbit ด้วยเราออกมาคุยกันดีไหมเกี่ยวกับฤดูการ
3: ฝุ่นอัพเตอร์นู

0: ให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดพับหุ่นมือค่ะแล้วก็ให้เด็กลองพูดสนทนากันแล้วก็ให้มาออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็สังเกตแล้วเด็กๆเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะสื่อที่คุณครูเคยใช้อาจจะเป็นจากเสียงเพลงอาจจะเป็นสื่อจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านการฟังในด้านเดียวแต่ถ้าเรานำหุ่นมือมาใช้เนี่ยเด็กๆเขาจะฝึกทุกอย่างเลยทั้งกล้ามเนื้อมือทั้งความคิดทักษะการพูดการทำงานร่วมกับเพื่อนเนี่ยค่ะเขาได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงหุ่นอีกแบบนึงซึ่งทำกันมากนะคะแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องทำแล้วเชิดได้ดีด้วยคือหุ่นถุงเท้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือว่ามันเอื้อให้เป็นหน้าตาสัตว์อยู่แล้วเราต้องเอามือเราลองใส่ไปทุกครั้งเพราะว่าหุ่นเนี่ยเราต้องลองใส่ลองเชิดแล้วก็ทำไปด้วยที่เคยทำเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ตึงตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วขยับปากได้แล้วแต่จะให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วตกแต่งเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดกาวแต่ตอนติดเนี่ยต้องมีมือเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีมือหมายถึงว่าตอนติดกาวเนี่ยมันไม่ยืดใช่ไหมพอติดกาวไปแล้วเอามือใส่มันก็ยืดกาวก็หลุดก็ใช้ไม่ได้นะคะเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างง่ายมีอีกแบบนึงอันนี้กระดาษอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วติด

0: กาวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วก็แงบแงบนะอีกอย่างหนึ่งคือกระดาษนี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในนี้เลยคือต้องทากาวบริเวณนี้ก่อนรอบๆนะคะทารอบๆนะคะแล้วค่อยๆสวมเข้าไปอย่าให้กาวติดกันกาวที่ใช้ต้องเป็นกาวประเภทติดทนนานนะคะ
1: คุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการประดิษฐ์หุ่นถุงเท้าให้ออกมาเป็นรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆเพราะรูปร่างของถุงเท้ามีลักษณะยาวคล้ายกับรูปหน้าของสัตว์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก
2: ๆสวัสดีครับ
3: เพื่อนๆเห็นไหม
2: เพ
3: ื่
2: อนเห
3: ็
2: น
3: พี่ม้าวันนี้พี่ม้าจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี้ยเขารับสมัครนักกีฬากันนี่นะ
2: พี่ม้า
3: จะมาคัดเลือก
2: นักกีฬาสี
3: วันนี้ใครจะสมัครยกมือขึ้น
2: ใครจะสมัครยกมือขึ้น
3: จะเป็นนักกีฬาใช่ไหม
4: พี่ม้าหนูจะมาสมัครเป็นนักกีฬา
3: วิ่งมาเร็ววิ่งไปไหนคนไหนเอาเพื่อนเพื่อนอ่ะชูเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่นอกสนาม
2: เพื่อนที่อยู่นอกสนาม
3: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
2: ช่วยกันนับนักกีฬาหน่อยนะ
3: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมไหมครับ
5: พร้อม
3: อ้าวอันนี้เป็นฝ่ายสีเหลืองนะเพื่อนเพื่อนนับใหม่นะนับหนึ่ง
5: สองสามส
3: ี่มีกี่คนคะตกลงทีนี้ถ้าคุณครูเพิ่มอีก1ฝ่ายเอ้าใครจะมาจับให้คุณครูดีนะใครจะมาจับเมื่อกี้นี่อ่ะมือลงก่อนเมื่อกี้นี้เรามีเลขอะไรแล้วเลขอะไรคะเลข10เลข10ไหนที่ดาทิพย์มาเขียนเลข10ให้คุณครูดูซิสีดาทิพย์เขียนลงไปที่กระดานตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากถูกไหมคะแสดงว่าเลข10มีเลขอะไรอยู่ด้วยกันเลข1กับเลข
5: 0
3: ถ้าคุณครูจะเพิ่มอีก1สีอ่ะเอาสีนี้เป็นสีอะไรดีนะเมื่อกี้สีขาวสีเหลืองอันนี้เป็นสี
5: เขียว
3: เรามานับดูว่าสีเขียวจะมีกี่ตัวพร้อมไหมคะเด็กๆเอาเพื่อนๆช่วยกันเริ่ม1แสดงว่ามีสีเขียวอีกกี่คนคะ
5: 5
3: คนแล้วใครจะตอบคุณครูได้ว่าเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว10เราจะเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่15วันนี้ที่ได้ใช้หุ่นมือเข้ามาเด็กๆรู้สึกจะชอบแล้วก็สนใจกับการเรียนมากขึ้นนะคะพอคุณครูได้เอาหุ่นมือมาใช้เขาจะให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานแล้วก็คิดว่าเขาก็คงจะเข้าใจมันรวบรวมกับในเนื้อหาได้ดีอะค่ะก็พอให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดเขาก็ทำได้ถูกเลยอะค่ะเขาทำได้ถูกต้องแล้วก็นับจำนวนได้ถูกต้องรู้ว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไร
0: คุณครูคงสงสัยว่าเรามีหุ่นแล้วอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเล่นยังไงแล้วจะมีเล่นที่ไหนที่โรงเรียนเนี่ยมีฉากอะไรไหมสำหรับอ้าวคิดว่าฉากเนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะตราบใดที่เราไม่เล่นเป็นแบบเป็นโชว์แบบการแสดงแบบเป็นละครเราไม่ต้องมีฉากก็ได้เราสามารถใช้บอร์ดที่โรงเรียนแล้วติดผ้ากระดาษนะคะโต๊ะมาตะแคงมาคว่ำแล้วก็มีผ้ากระดาษตกแตกบ้างนิดหน่อยเข้าใจว่าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่โรงเรียนคงมีอยู่แล้วนะคะ
6: ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้มาแสดงเป็นหุ่นเชิดในเรื่องสำนวนนะคะตามแต่ว่ากลุ่มใครจะได้สำนวนอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนในวันนี้เขาได้สำนวนอะไรนั้นให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะ
7: เฮ้ยเสียงอะไร
8: แผ่นดินถล่มนะสิแผ่นดินถล่มฮะแผ่นดินถล่มเหรอ
9: ไปดูกันก่อนเถอะ
10: ฉันเราไปกันเลย
11: เนี่ยเห็นไหมเสียงมะพร้าวหล่นตั้งหากเธอมั่วแล้ว
12: ใช่เหรอเดี๋ยวลองจับก่อน
13: ใช่ด้วยหน้าแตกไปเรา
14: เห็นไหมทีหลังอ่ะเธออย่าตื่น
11: กินกว่าเหตุนะ
6: จากเรื่องวันนี้คิดว่าได้ข้อคิดไหมคะ
10: ได
6: ้ไหม
10: ไ
6: นะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุ
13: การแสดงหุ่นเชิดในสำนวนไทยให้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการกับนักเรียนค่ะแล้วก็ทำให้สำนวนไทยจำได้ง่ายค่ะ
14: มันเชิดยากค่ะแต่ว่าตอนมาดูเพื่อนเล่นหนูทำให้หนูคิดว่ามันง่ายขึ้นค่ะ
6: กิจกรรมเมื่อกี้ก็คือโยงเข้าสู่ในบทเรียนเรื่องสำนวนไทยนะคะซึ่งจะมีสุภาษิตคำพังเพยนะคะในกลุ่มของภาษาไทยนะคะในกลุ่มของสำนวนเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยลงความเห็นเราก็ใช้หุ่นเนี่ยมาแสดงเป็นหุ่นโดยให้เด็กเขาสร้างบทขึ้นมานะคะสร้างบทเป็นสำนวนที่เขาเลือกขึ้นมา1สำนวนเด็กก็สนใจที่จะทำหุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ดี
0: คือหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการลองและอารมณ์ใจจิตใจที่รักในการทำงานนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กว่างั้นเถอะทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยหุ่นมันมีอีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ทำจากสิ่งวัสดุได้หลายอย่างนะคะก็ขอฝากไว้ว่าคุณครูคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ
15: เป็นสื่อการสอนที่ดีแล้วก็น่ารักและก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆวัยนี้คือเขาสามารถทำได้มันช่วยเสริมให้เด็กเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มสนุกกับการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนของเล่นแต่สามารถให้ความรู้ได้
6: จากสื่อหุ่นมือหุ่นถุงกระดาษอะไรพวกนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นแล้วหนึ่งเด็กได้สร้างสื่อเองนะคะได้รู้จักว่าทำยังไงได้ไปต่อยอดแล้วก็จะได้แสดงออกนะคะ

0: มื่อพูดถึงการเรียนการสอนย่อมมีการจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุดบันทึกซึ่งบางครั้งหากเป็นเนื้อหาที่ยาวอาจยากแก่การจดจำของนักเรียนและในปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นรูปแบบการจดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำของสมองคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเขียนแผนผังความคิดหรือที่เรียกกันว่า mind mappingรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญท่านอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Mind Mapping อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยมาให้คำแนะนำแก่คุณครูเพื่อให้นำความรู้เรื่องการเขียน Mind Map ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1: Mind Map จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดโดยใช้สมองสองซีกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกเนี้ยมาตั้ง40ปีมันเกิดขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณโทนี่บิวซานนะฮะคุณโทนี่เนี่ยเขาก็เรียนเก่งมาพอสมควรสมัยเป็นนักเรียนมัธยมแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเขาพบว่ายิ่งจดเลคเชอร์จากอาจารย์มากๆเนี่ยคะแนนเขายิ่งน้อยลงเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไปสำรวจคนเก่งของโลกอย่างเช่นไอน์สไตน์เคนเนดีปิกัสโซเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอ๊ะพวกนี้จดยังไงเขาพบว่าพวกนี้เขาจดมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เอามารวมกันเป็น mind map เช่นใช้สีนะฮะใช้เส้นใช้ภาพอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เลยมารู้อีกอย่างว่าไอการใช้พวกนี้มันคือการใช้สมองสองซีกเพราะนั้นก็คือว่าเป็นการเอาสมองสองซีกเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศและวัยของแต่ละคนนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแน่นอนคงจะในการเรียนเช่นไปสรุปบทเรียนที่เขาเรียนมาไปทำงานเป็นกลุ่มกับงานเพื่อนๆร่วมทีมอะไรเงี้ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักแมปเนี่ยเป็นล้านๆคนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักไม่ค่อยถูกวิธีนักมีการเขียนแมปผิดๆกันอีกเยอะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่ใหญ่เหมือนกันต้องแก้ให้กับทั้งครูอาจารย์นักเรียนทั้งประเทศนะเพราะว่าการเขียนแมปที่ผิดกับที่ถูกเนี่ยมันผิดกันอย่างฟ้ากับดินนะฮะ
2: อยากเรียนรู้กับอาจารย์ธัญญานะคะเพราะว่าอาจารย์ธัญญาเนี่ยมีความถนัดแล้วก็ในเรื่องของการทำ mind map นะแล้วก็เวลาเราถามอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเจาะลึกได้
3: อยากจะให้คุณครูธัญญานั้นช่วยอธิบายวิธีเขียน mind mapping ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการใจความสำคัญนั้นทำอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องเท่าไหร่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าความชัดเจนที่มากกว่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงในงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับ
4: ก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะคะแต่คิดว่าคงไม่ถึงว่ามากเพียงแค่เอามาใช้ได้ในชั้นเรียนคาดหวังว่าจะรู้การเขียนเกี่ยวกับ mind mapping ที่มันถูกต้องนะคะจะได้เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็จะได้นำไปใช้กับวิชาอื่นด้วย
5: คิดว่าการทำ mind mapping เนี่ยเหมือนกับเป็นการทำแผนผังการทำโครงสร้างที่มันจะต้องมีกรอบให้อยู่ในกรอบในเงื่อนไขก็อยากจะได้วิธีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind mapping ที่ถูกต้องตามหลักสากลจากอาจารย์ธัญญาค่ะ
0: อาจารย์ธัญญาเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำของสมองคนเราระหว่างข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1: เริ่มเลยครับให้อ่านทุกคำนะฮะพยายามจำทุกคำให้ได้โดยไม่ต้องจดนะครับผมไม่จดนะครับเดี๋ยวคำหายก็ไม่จดนะครับเอาละครับหยิบปากกาครับจดทุกคำที่จำได้นะครับลองนับสิครับว่าจดกี่คำครับ
6: ได้8คำค่ะ
1: ครับอาจารย์จำลองครับ
7: 6คำครับ
1: ชุดที่มา
6: ครับได้4คำค่ะได้8ค่ะ
1: 15สูงสุดคือ8คำนะฮะเรามาต่อกันนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราใช้เวลา16วินาทีเท่าเดิมนะฮะแต่ที่เป็นคำเนี่ยผมจะขึ้นภาพให้เราดูแล้วลองจำภาพทั้ง16ภาพโดยไม่ต้องจดเหมือนเดิมนะครับจะมี16ภาพในเวลา16วินาทีนะให้พยายามจำไม่ได้เริ่มเลยครับจำอย่างเดียวไม่ต้องจดนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นรูปอะไรครับ
6: แม่ลูก
1: แม่ลูก
6: พระจันทร์
1: พระจันทร์เต็มดวง
6: พระจันทร์ขึ้นเสี้ยว
1: ขึ้นเสี้ยว
6: ข้างแรม
1: โอเคข้างแรม
6: สิบไหมคะ
1: เบอร์สิบกุหลาบนะฮะอันนี้กุหลาบดอกนี้สีอะไรครับ
6: สีแดง
1: เลยครับเราจำได้เกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งนะฮะ
7: คำเดียวกันเลยครับเมื่อตอนต้นนะฮะจำไม่ได้นะฮะถ้าเทียบตัวหนังสือกับภาพเนี่ยนะสมองเราเนี่ยจำภาพได้มากกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมปที่ถูกต้องกับแมปที่ไม่ค่อยถูกนักนะครับคราวนี้จะเริ่มไปนี้เด็กเลยครับสิ่งที่ไม่ใช่แมปเนี่ยคืออะไรครับคือการเอาความคิดเอาข้อมูลเนี่ยไปขังไว้ในวงกลมเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากติดคุกนะฮะความคิดเราข้อมูลเราก็ไม่อยากติดคุกพอไปล้อมปั๊บหนึ่งไปขังไว้เลยก็ออกไม่ได้เราก็คิดต่อยอดเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผิดเยอะอันที่สองเนี่ยใช้คำยาวเกินไปหนึ่งกิ่งหนึ่งข้อความไอการที่มันยาวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่จะต้องย่อยเนี่ยนะสมองมันคอมพิวเตอร์คือมันย่อยแต่0101เราไปใส่เยอะๆเนี่ยสมองก็ไม่ย่อยนั้นเด็กอ่านปั๊บยาวๆแนวแล้วเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนะนั้นเราแยกเป็นคำๆเนี่ยยิ่งคำสั้นยิ่งดีนั้นการเขียนแมปเนี่ย1เก่ง1คำเสมอเราเริ่มจากอุปกรณ์นะเวลาเขียนแมปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้กระดาษที่ไม่มีเส้นนะฮะแล้วกระดาษเนี่ยต้องวางตามแนวนอนเสมอถามว่าทำไมแนวนอนนะฮะต้องหยิบกระดาษมาหนึ่งใบไปครับผมหยิบกระดาษไปใบอาจารย์ครับโอเคนะฮะเราคิดว่าถ้าเราวางตามแนวตั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งต้องมองสองครั้งเห็นทั้งหน้าแล้วนอนปั๊บเนี่ยนะสายตามันกวาดทั้งหมดไปเลยแล้วปากกาดินสอให้มีอย่างน้อย6สีเพราะว่ากิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมัน5หรือ6กิ่งนะครับ12สียิ่งดีครับนะฮะแล้วก็ควรจะมีปากกาเน้นสีด้วยเผื่อเราเกิดถ้าสนใจเนี่ยปากกาเน้นสีป้ายนั้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะฮะแกนเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรียนสิ่งที่อยากจำนะฮะแกนนั่นคือถ้าเป็นหนังสือเคมีเนี่ยคำว่าเคมีคือแกนนะฮะถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเรื่องของพระเรศวรเป็นแกนนั้นหัวใจของเรื่องคือว่าตรงกลางเรียกว่าแกนนะแกนนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางหน้าเสมอทำไมถึงกลางหน้าเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะพุ่งมาที่กลางหน้ามากกว่าที่มุมซ้ายมือที่เราเคยเขียนนะนั้นกลางหน้าจุดสนใจแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยเพราะเราอยากให้สมองสนใจเอาไว้ตรงกลางหน้านะและแกนเนี่ยถ้าเป็นภาพได้ยิ่งดีเพราะภาพจะช่วยในการจำถ้าไม่ได้จริงสัญลักษณ์ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงมันยากจริงหาภาพได้คำก็ได้แต่คำเนี่ยก็มีสีสันนิดหนึ่งนะฮะตัวหนังสืออาจจะตัวหนึ่งสีหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายนะฮะแล้วก็แกนเนี่ยคุณมีน้อย3สีเพราะสีเดียวน่าเบื่อ2สีดีขึ้น3 4 5สีใช้สีเยอะยิ่งดีคราวนี้แกนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระดาษถ้ากระดาษขนาด A4 เนี่ยก็สักเหรียญ10บาทกระดาษใหญ่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปล้อมแกนการล้อมปั๊บเท่ากับเราขังแกนไว้แล้วคุณล้อมปั๊บเลยครับเส้นที่มาเชื่อมเนี่ยไม่เชื่อมกับแกนละเชื่อมกับวงล้อมแล้วมันก็ไม่ออกสิ่งเราคิดนะอันนี้คือเรื่องของแกนนะครับคราวนี้พอได้แกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดกว้างก่อนนะครับเราดูว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยเรื่องเราดูเรื่องที่ท่องเนี่ยมันมีสำคัญบ้างก็คิดมาแรกผมเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วคืออะไรครับคือเรื่องสำคัญหัวเรื่องสำคัญนะฮะเช่นเป็นหนังสือกิ่งแก้วคือบทต่างๆเพิ่มบทความกิ่งแก้วคือหัวข้อบทความนั้นนะฮะนี่กิ่งแก้วเนี่ยต้องให้ติดกับแกนเสมอให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกิ่งไม้เนี่ยมันออกมาจากลำต้นมันก็ออกมาจากตรงต้นเลยไม่ใช่ว่าห่างๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องกระจายรอบแกนมันก็ต้นไม้อ่ะกิ่งไม้มันก็กระจายรอบมันไม่ออกมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะงั้นระหว่างที่ระบายสีเนี่ยไม่ใช่ว่าระบายสีเฉยแต่ว่ามันช่วยสมองซีขวาเนี่ยทำงานนะครับและ1กิ่งเนี่ยนะคุณจะเป็น1สีถ้าไม่ใช่1สีคือว่ากิ่งเดียวกันก็สีเดียวกันไปแล้ว1กิ่งเหมือนกันคือ1คํา1ภาพหรือ1สัญลักษณ์นะครับคือให้เป็นกิ่งละคำกิ่งละภาพอีกเสมอนะครับแล้วเส้นในกิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งกิ่งแก้วและกิ่งอิมบิวเนี่ยควรจะเป็นเส้นโค้งเรียวจะดูสวยงามเพราะว่าธรรมชาติจริงไม่มีเส้นตรงนะทำไมกิ่งแก้วมันต้องหนาเนี่ยเขาบอกมันต้องหนาเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยกิ่งแรกมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกกิ่งไปเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เราง่ายๆว่ารากแก้วเนี่ยมันต้องหนาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวมันแตกรากฝอยได้คล้ายกันความหนาเนี่ยสำคัญนะต่อมาก็เป็นกิ่งก้อยนะกิ่งก้อยคืออะไรกิ่งก้อยคือประเด็นรองของกิ่งแก้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเนี่ยกิ่งแก้วคือบทและกิ่งก้อยคือหัวข้อย่อยของบทนั้นนะกิ่งก้อยเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับกิ่งแก้วเพื่ออะไรครับเพื่อเห็นวงชุดเดียวกันนะอย่างเช่นกิ่งก้อยเรื่องของพระเรศวรเนี่ยก็พระเรศวรทั้งกิ่งไปเลยอีกกิ่งนึงในกิ่งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็สีเดียวกันเด็กอ๋อนี่เป็นพระเรศวรพระนารายณ์หรือว่ากิ่งก้อยเรื่องอะตอมก็อะตอมทั้งกิ่งเลยถัดมาครับ เส้นในกิ่งก้อยเนี่ยต้องต่อจากกิ่งแก้วเสมอนะเหมือนกับว่าให้มันโยงเชื่อมกันแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยนะฮะให้เส้นเนี่ยอยู่ใต้คำเสมอนะฮะเพราะอะไรครับเพราะสมองเราเนี่ยสนใจถึงอยู่เหนือเราขีดเส้นแล้วเอาคำข้างใต้เนี่ยสมองไม่มองมองข้างบนอีกนะฮะนั่นบอกว่าเราต้องขีดเส้นใต้นะฮะต่อมาก็บอกว่าเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเราสื่อด้วยคำอยู่ส่วนหนึ่งนั่นคำก็เป็นส่วนสำคัญมันนั่นบอกว่าวาดรูปไม่ได้นะฮะสายลักไม่ค่อยเป็นก็ยังเขียนคำได้แต่คำเนี่ยขอเป็นคำสั้นๆคำหมุนหนึ่งกิ่งหนึ่งคำเสมอนะอย่าพยายามเขียนเป็นวลีประโยคเพราะสมองเนี่ยไม่ได้โปรเซสข้อมูลหรือว่าจับมูลเป็นคำๆยาวๆยิ่งคำสั้นยิ่งจัดง่ายเรียงลำดับง่ายคิดง่ายนะแล้วก็คำเนี่ยก็คือว่าถ้าภาษาไทยคือว่าเอาคำประเภทประเด็นหรือว่าข้อใหญ่ใจความนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เขียนตัวใหญ่ตัวนำจะดีกว่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะคล้ายกัน A B C D เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวใหญ่ A มันจะเห็นชัดกว่านะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กจดเล็กเช่นไม่เคยทันจดยาวไม่ทันเพราะว่าเขาจดทั้งประโยคเลยว่าถ้าจดเป็นคำเดียวเนี่ยเขาจดน้อยลงเขาก็บรรจงเขียนได้นะฮะ
0: คุณครูทั้ง4ท่านเริ่มต้นเขียน Mind Map แผ่นแรกที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองโดยมีอาจารย์ธัญญาคอยให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนที่ถูกต้อง
7: เริ่มคิดพยายามคิดกว้างก่อนเสมอนะมีกิ่งใหญ่ๆก่อนเสมอนะฮะแต่ถ้าเรามีคำคีย์เวิร์ดอยู่บนกิ่งนะครอบครัวมีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีน้องมีแฟนอะไรก็ว่าไปนะเอาละครับเราได้เขียนแมปกันประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับลองดูแมปของตัวเองดิครับเป็นไงบ้างครับมีสีสันนะฮะน่าสนใจกว่าเขียนแบบเป็นเรียงความเยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอยากให้จับคู่กันเลยครับลองเล่าสู่กันฟังนะฮะใครเล่าก่อนกันเลยครับว่าเราคือใครเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อน
8: ก็มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็คือคนแรกพี่สาวคนโตนะครับอายุ35ปีตอนนี้ทำงานเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับ
4: 5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เป็นชื่อหัวข้อที่2เป็นประวัติการทำงานหัวข้อที่3เป็นครอบครัวหัวข้อที่4คำว่างานแล้วก็หัวข้อที่5เป็นความชอบนะคะ
9: แบ่งหัวข้อเป็นประวัติครอบครัวงานอดิเรกแล้วก็งานนะคะประวัตินี้ตอนประถมพี่เรียนอยู่ทัชรินนะคะตรงบางเขน
7: อาจารย์ศรีวันเนี่ยจะเริ่มจากการอธิบายว่ามีอะไรก่อนเช่นการศึกษาครอบครัวงานเหล็กการทำงานเนี่ยนะให้เด็กเห็นภาพรวมเนี่ยแล้วเขาจะต่อได้ง่ายนะฮะ
2: วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะเด็กได้เรียนรู้ตอนแรกเลยก็คือเรียนรู้จากของจริงการนำวัสดุมาให้เด็กสัมผัสนักเรียนรู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำ mind map โดยให้ความรู้ของเด็กไปก่อนแล้วก็ใส่กฎของ mind map เข้าไปแล้วให้เด็กฝึกทำค่ะลักษณะการเขียนนะคะเขาจะให้นักเรียนเขียนโดยใช้ในกระดาษ A4นะคะลักษณะการเขียนโดยใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็วางนะคะหัวข้อเรื่องเราทำเรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี้เราทำเรื่องอะไรเรียนรู้โดยเขียนหัวข้อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะสมบัติของวัสดุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วนักเรียนรู้ว่าวัสดุมีอะไรบ้างมีคำมีไม้มีอะไรอีกคะผ้ามีอะไรคะโลหะแก้วแต่นี้มันมีข้อแม้นในการเขียนแขนงหรือลากแก่นแก้วตรงนี้ให้นักเรียนใช้สีเดียวกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนอยากได้ไม้สีเขียวนักเรียนก็ว่าเขียนสีเขียวหมดทั้งแผ่นนะหมดทั้งแผ่นถ้านักเรียนนะคะทำเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะผ้านักเรียนก็จะใช้กระดาษดินสอสีแดงในการเขียนผ้าลงไปทั้งหมดรวมทั้งตัวอักษรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนโลหะนักเรียนก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะครูขอแนะนำให้ใช้สีสด

0: สมมุติว่าผ้านักเรียนใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช้ผ้าตรงนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นอย่างไรนักเรียนก็บอกว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับติงเป็นยังไงคะมีคำว่านุ่มนะเขียนง่ายๆเป็นคำว่านุ่มแล้วมีอะไรอีกยืดหยุ่นได้บางคนก็บอกว่ายืดได้ก็ใช้คำว่ายืดสิ่งสำคัญของนักเรียนในการทำ mind mapping นักเรียนเขียนอะไรลงไปควรเขียนบนเส้นนะคะบนเส้นบางคนบอกครูครับผมวาดภาพได้ไหมได้ถ้ามันในกรณีถ้ามันสัญลักษณ์นั้นมันแทนด้วยผ้าได้ทำว่าผ้าเธอก็วาดภาพผ้าไป
1: นักเรียนชั้นประถมปีที่3ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณครูอุดมลักษณ์เขียน mind map ของตัวเองอย่างตั้งใจเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแทนการจดบันทึกลงในสมุดพบว่าบรรยากาศในการทำงานของเด็กๆเป็น

0: าอธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุครับผมเริ่มแรกไม้นะครับแข็งและมีความทนทานคงมีความคงรูปติดไฟแล้วจะไหม้ครับผมโดนน้ำนานๆจะผุครับไม่เป็นสนิมนะครับ
1: แก้วโปร่งใสแตกง่ายผิวเรียบแข็ง
2: โลหะทนทานแข็งค่ะ
3: ผ้าค่ะอ่อนนุ่มดูดน้ำไม่ทนความร้อน
4: ก็พึงพอใจในเรื่องของการผลิตชิ้นงานของเด็กอ่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวได้ทุกคอนเซ็ปต์ที่ตั้งเอาไว้มีความรู้ความจำได้ดีกว่าการเขียนเป็นข้อความยาว
5: ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Mind Mapping นอกเหนือจากการใช้สรุปเนื้อหาแล้วคือการนำมาใช้เพื่อแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาโดยอาจารย์ธัญญาได้ตั้งโจทย์ให้คุณครูทั้ง4ท่านทดลองร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้ Mind Map
6: ผมอยากจะบอกว่า Map นี่ไม่ได้ใช้แค่อธิบายเรื่องที่เราเขียนนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าเราสอนม.3เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าเอ๊ะขึ้นม.4เนี่ยอยู่เรียนสายวิทย์สายศิลป์ดีมั้ยเด็กจบม.6แล้วจะเรียนต่อวิชาอะไรอย่างเงี้ยต้องเตือนแน่ๆใช่ไหมฮะแมปก็ช่วยเด็กแก้ปัญหาได้นะครับ
5: อาจารย์ธัญญามอบหมายให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนักเรียนมาโรงเรียนสายโดยการใช้ Mind Mapping
4: สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ก็ให้มานะคะก็คือการหาสาเหตุว่าทำไมเด็กนักเรียนมาสายนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด4คนนะคะก็คือวิธีแก้กับสาเหตุนะคะสำหรับทางด้านสาเหตุนะคะเราก็จะช่วยกันระดมความคิด2คนก็คือในเรื่องของเด็กอาจจะติดภาระงานการลอกเลียนแบบการสร้างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยแล้วก็ระยะทาง
7: วิธีแก้นะคะเรามีวิธีแก้ทั้งหมด4อันแรกก็คือสอบถามตักเตือนพบผู้ปกครองแล้วก็พบฝ่ายปกครองนะคะสอบถามนี่เราจะสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเมื่อกี้คือฝั่งนี้นะคะส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอส่วนมากก็คือเด็กนอนตื่นสายนะคะนอนดึก
6: ก็จะเห็นว่าเวลาเราเขียนแมปเนี่ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาหลังมาดูเนี่ยเราต่อกิ่งได้หรือว่าเราโยงเชื่อมได้อย่างสาเหตุตัวนี้อาจจะโยงเส้นเลยไปโยงกับทางนู้นก็ได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าระยะไกลเนี่ยสำรวจที่ว่าเด็กที่มาสายเนี่ยไกลจริงไหมก็แตกกิ่งได้อีกอันนี้ทำให้เราสามารถจะไปแตกประเด็นหรือว่ามีเป็นแผนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราเขียนมานะ
7: เมื่อคาบที่แล้วนะคะเรามาเรียนกันเรื่องทวีปยุโรปเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำ mind mapping เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปยุโรปกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปต้องอยู่ตรงกลางขนาดที่จะทำให้น่าสนใจไม่ควรจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ10บาทนะคะมีหัวข้อเรื่องเป็นกิ่งแยกออกมาให้ติดกับแกนใช้สีบอกความแตกต่างอันนี้สรุปให้ฟังนะคะส่วนคำที่ใช้ไม่ควรจะเป็นคำที่มีความยาวเกินความจำเป็นคำทุกคำต้องอยู่บนเส้นคำมันจะได้ไม่ตะแคงอ่านยากน่าจะมีสัญลักษณ์ใช้ร่วมกับตัวหนังสือที่เขียนด้วย
5: คุณครูศรีวันมอบหมายให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในวิชาภูมิศาสตร์จากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วให้ออกมาในรูปแบบของ Mind Map พบว่าเด็กๆมีความเข้าใจในหลักการของ Mind Mapping เป็นอย่างดี
7: ก็ให้นักเรียนสรุปทวีปยุโรปนะคะว่าที่เรียนมาเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเฉพาะทวีปเนี้ยนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปแล้วของยุโรปเกี่ยวกับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่นักเรียนก็เข้าใจว่าจะต้องแบ่งยุโรปออกเป็นที่ตั้งนะเพื่อเวลาอ่านศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อนี้ก็จะได้รู้เรื่องที่ตั้งไปเลยไม่ต้องมาอ่านหนังสือกวาดทั้งเล่มเพื่อจะหายุโรปแล้วก็มาสรุปว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาทำไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยก็คือใช้สีในการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการแตกรายละเอียดเป็นกิ่งก้อยเล็กๆเข้าใจง่ายกว่าลองเอาแบบไมแมปที่อาจารย์ธัญญาสอนเนี่ยมาลองใช้กับวิชาของตัวเองไม่ต้องถึงกับสรุปตอนจบของแต่ละบทเรียนขณะที่เรียนไปก็ทำไปด้วยก็ได้เพื่อนักเรียนจะได้ค่อยๆเก็บไมแมปของตัวเองมาจนอ่านสรุปในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจในคาบเรียนทุกคาบแล้วก็เป็นการทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการ

0: การเรียนมากขึ้นค่ะ
1: ก็เพราะมันได้แตกความคิดแบบอิสระนะครับมันมีก้านไปทำให้เราแตกได้เยอะไปนู่นไปนี่ไม่ใช่เอาแต่นั่งจดนั่งจดอย่างนี้ครับ
2: สมุดก็มันอาจจะได้หลายอย่างแล้วก็มีความจุมากกว่าแต่ไมแมปนะครับออกมาแผ่นเดียวแต่อธิบายความหมายได้หลายอย่างความคิดในแมปตรงกลางหรือว่าส่วนที่เป็นการออกแบบอันนี้ก็คือความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะ
3: อาจารย์มีคำถามอะไรค้างคาใจไหมครับ
4: เนื่องจากว่าตัวผมเองนี่สอนคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ทีนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจะใช้งานตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงทำยังไงดี
3: ครับ
4: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของผม
3: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะมันก็มีอยู่สองภาคภาคทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยอาจจะใช้ว่าอาจารย์สอนเรื่องแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ไมล์แมปในการสรุปให้นักเรียนแล้วไปเติมสีชุดที่สองวิชาของคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้โจทย์นะการแก้โจทย์เนี่ยนะแมปช่วยให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนอย่างเช่นได้หัวข้อมาโจทย์เนี้ยให้เด็กถามกิ่งแรกคือว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเพื่อให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมานะฮะอันที่สองถามอะไรและอันที่สามเนี่ยคือกิ่งว่าเรามีเครื่องมือในการแก้กี่เครื่องมือ
5: คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยใช้ mind mapping นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวครูจะมีแผ่นกระดาษให้นักเรียนช่วยกันทำ
6: หลังจากที่ได้สอนหลักการเขียน mind map ที่ถูกต้องจนนักเรียนเข้าใจไปแล้วคุณครูจำลองก็ได้สอนให้นักเรียนรู้จักการนำ mind map มาใช้เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหาคำตอบของโจทย์นั้นๆโดยมอบหมายการทำงานของนักเรียนเป็นงานกลุ่ม
5: การแก้โจทย์ปัญหาที่สอนไปนั้นก็ยังมีวิธีการที่บอกเด็กอาจจะยังไม่ได้รูปแบบที่ดีสักเท่าไหร่พอได้ mind mapping เข้ามาปุ๊บนี่ก็คิดว่าเด็กจะมีประเด็นสำคัญหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญรองแล้วก็ประเด็นสำคัญย่อยออกไปได้อีกซึ่งตรงนั้นจะเป็นการต่อยอดพัฒนาความคิดของเด็กด้วย
7: โจทย์ข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 1. โจทย์ปัญหาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร 2. โจทย์ให้หาอะไรข้าวหอมมะลิ 67,500 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ15กิโลกรัมขายราคาถุงละ85บาท3. หาคำตอบโดยวิธีใดวิธีหารและวิธีคูณโจทย์ถามอะไรโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับกี่เล่มโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโรงพิมพ์จัดทำทักษะคณิตศาสตร์ 48,000 เล่ม
8: ประโยคสัญลักษณ์55คูณ 28,920 หาร30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม
5: เด็กก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานในการเรียนจากที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเครียดไปกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะว่า1เด็กได้คิดอย่างเดียวได้เขียนอย่างเดียวขีดเขียนอย่างเดียวไม่มีศิลปะเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเพื่อทำให้นักเรียนผ่อนคลายจากในขณะที่คิดไปแล้วอาจจะคิดไม่ได้อาจจะผ่อนคลายไปโดยการใช้การวาดรูปแล้วก็การระบายสีเข้าไปเสริมตรงนี้ก็ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
9: มันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าวิธีทำแบบนี้นะแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้มันดีๆแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะ
10: เขียนได้หลากหลายวิธีเป็นหยักก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้เป็นภาพก็ได้ค่ะ
11: มันสดใสดีฮะมันทำให้เราได้มีจินตนาการนะมีประโยชน์หลายด้านครับเช่นการวางแผนครับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะครับจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดได้มากขึ้นครับ
6: คุณครูชุติมาสอนเนื้อหาเรื่องน้ำในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาบทเรียนเรื่องน้ำให้ออกมาเป็น mind map ของตัวเอง
12: ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องอะไรคะ
0: ราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะได้เรียนได้ทราบแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญสมบัติของน้ำหรือในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจากในเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองสรุปลงไปในให้นักเรียนทำ mind map ของเองนะคะหลังจากที่ได้ไปพบอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะทำให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ที่ถูกต้องซึ่งมันสามารถนำกลับมาพัฒนาในการเรียนการสอนแล้วก็ให้สามารถให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำ mind map ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ

0: สำหรับเรื่องน้ำของผมครับก็มีอย่างสมบัติของน้ำเราก็จะเกี่ยวกับตัวทำละลายครับสถานะบอกจุดเดือดประโยชน์ก็จะมีด้านอุตสาหกรรมครับด้านเกษตรด้านการประมง
1: หัวข้อก็คือจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็น3สาขาใหญ่ๆก็คือมีทั้งแหล่งน้ำความสำคัญของน้ำผลกระทบที่มาจากน้ำแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนะคะ
2: เป็นเรื่องน้ำค่ะแกนกลางคือน้ำพุแล้วก็จะมีกิ่งแก้วแล้วก็แยกเป็นกิ่งก้อยอันแรกนะคะคือประโยชน์แล้วก็จะตามด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ภัยทางน้ำ
3: ในเรื่องของการทำไมแมปเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะให้เขาอ่านแล้วก็จะให้เขาจดโน้ตย่อหรือการขีดเส้นเน้นคำนะคะพอหลังจากการที่ให้เขาทำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
2: เราสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเขียนนะคะลงไปในนี้แล้วเราก็จะได้ใช้จินตนาการลงไปกับ mind map ของเราด้วย
1: ทำให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นในการเรียนหนังสือแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนอาชีพของตัวเองในอนาคตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางแผนได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างบางเรื่องจะเป็นเนื้อหาที่เยอะเกินไปเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วเรานำมาเขียนใหม่ด้วยความเข้าใจของเราเองอะค่ะ
5: ใช้ในการอ่านหนังสือนะคะการสอบ entrance สอบ O-Net อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
0: การจดบันทึกมันจะเป็นหลายหน้ามากกว่าแต่อันนี้มันเป็นการที่เรารวมหลายๆหน้าไว้ในหน้าเดียวมันทำให้หน้าอ่านแล้วมันทำให้เข้าใจมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก ะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน X นะคะ exocytosis นะคะ X out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและ

ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองค่ะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการตายในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะ
ถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยว

นะฮะส่วนไฮโปเป็นยังไงคะแต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
2: หลังจากนั้นนะคะให้พูดภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
3: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
4: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything can get experience from this university
2: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
5: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learned and study everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university have many friends a good friend
2: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
4: I study here because my mother and my father wants me to be an English teacher
6: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the children don't get the good opportunity the same

0: Bangkok or the big city in Thailand
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
2: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language okay today you will know from Ajahn Abbey my co-teacher
3: very important thing to remember always dress politely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact We are just looking down like this. Good morning, class. How are you today? Today our lesson is about body language. Who knows body language? So, is it nice to see if we teach like that?
4: No.
3: Yes or no?
4: No.
3: Volunteer, please. Show, demonstrate this one.
5: Okay, student, today I will to teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? Like this.
3: Oh, okay, very good. When you ask a question to your audience, you should not what? Okay, don't point your finger. To your audience because your audience will be scared of you will be afraid of you
1: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aids ครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ visual aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น visual aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
6: At the present English is the universal language that's almost all the country use for communications Surely when you are good writing skill when in the future you can go to apply the job
7: the beginning of sentenceMust write capital letter, but Thai is not. Thai is the same capital.
1: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
6: Today I'm going to talk about teaching English through project work.Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
8: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
1: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
2: ้ Adisak I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or
8: next.
2: Neck
8: next
2: not neck okay neck คือคอนะคะโอเค so I think you need improvement about the pronunciation
1: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
9: The role of teachers in the future, if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students, teachers should give students about advice, suggestion, and sometimes students can help solve the problem with students.
10: I so much like your presentation. It's very good about group discussion. In Thailand,Your classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students

0: group discussion.
1: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some rules. Everyone in each group must listen leader, and everyone in each group must try to speak.
2: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
3: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
4: ้ I think vocabulary can help you and your student interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scalpelCan practice you good in vocabulary, but crossword and cover have difference. Crossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free.
5: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะฮะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
6: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีทนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
7: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker, Barber, Barman, Builder, Butcher, Carpenter.
6: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
7: I want two volunteers. I will help.
8: What do you want to be when you grow up?
9: I want to be a dentist.
8: What do you do?
6: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
7: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
10: This job meet and greet visitor.
7: Meet and greet visitor.
10: This job work in receptions.
7: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Suphatra.
11: Receptionist.
12: Oh, good.
7: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for oil tip, she will ask your friend.
11: Should one serve the
7: router?
11: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
7: What pub?
11: A barman.
7: Barman, right? Yes. Good. จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
5: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

วัสดีครับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสังคมหรือว่าเชิงเศรษฐกิจก็ตามในบ้านเรานะฮะก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนนะฮะก็มีการสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสครับความสำคัญของภาษาต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตระหนักกันดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาราชการหรือว่าภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจหรือว่าใช้งานได้อย่างเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกภาษาทั้งแบบที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วเจอกับเมนูภาษาอังกฤษต่างๆมากมายซึ่งเราต้องเข้าใจถึงจะคลิกให้ถูกหรือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องแชทกับคนไทยบ้างหรือว่าคนต่างชาติบ้างตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกภาษาไปในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เชนเทคของเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ของคนไทยแห่งไหนอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นสามัญทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนเมนูควบคุมต่างๆเรียกว่ากลายเป็นมาตรฐานไปแล้วก็ว่าได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปรู้จักกับบริการที่ชื่อว่า Google Translate กันก่อนเลยครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บ translate.google.co.th เรียบร้อยแล้วจะเห็นส่วนใช้งานทางด้านซ้ายมือที่ให้เราเลือกแปลภาษาจากภาษา1ไปเป็นอีกภาษา1ได้ลองคลิกดูตรงเมนูจากภาษาก็จะเห็นภาษาที่รองรับทั้งหมดครับในส่วนจากภาษานั้นถือเป็นภาษาต้นทางที่เราต้องการทราบความหมายหรือคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งครับส่วนจะให้ออกมาเป็นภาษาไหนก็เลือกที่เมนูเป็นภาษาได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กรอกข้อความต้นฉบับเอาไว้ในช่องด้านล่างเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้คำแปลก็จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือครับถ้าไม่เห็นก็สามารถกดปุ่มแปลเพื่อสั่งงานได้เช่นกันหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอหน้าเว็บต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาอะไรก็เลยตั้งค่าไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ copy มาวางในช่องนี้ให้ได้แล้วตรงเมนูจากภาษาให้เลือกเป็นตรวจหาภาษาเท่านี้นะครับ Googleก็จะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าภาษาต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอะไรมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ลองใช้งานกันดูหลายๆรูปแบบครับแล้วจะเห็นความน่ามหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เราสามารถแปลภาษาได้มากกว่า50ภาษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทครับขณะเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกประโยคที่ Google สามารถแปลภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นผมลองพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษว่า Would you like to see my stamp collection? คำแปลที่ออกมาก็คือคุณต้องการที่จะเห็นการเก็บสแตมป์อย่างไรหรือถ้าผมตัดเครื่องหมายคำถามออกไปจากประโยคก็จะได้คำแปลว่าคุณต้องการที่จะเห็นสแตมป์คอลเลกชันของฉันซึ่งทั้งสองประโยคต้องบอกว่าความหมายภาษาไทยที่ได้ผิดเพี้ยนไปพอสมควรทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งการที่เราเว้นวรรคในข้อความภาษาไทยก็จะทำให้ Google เข้าใจไปว่าเป็นการขึ้นประโยคใหม่เวลาแปลข้อความออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้ได้ข้อความที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันครับความผิดเพี้ยนตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายคนให้ความสนใจครับลองให้พวกเขาหาจุดที่ผิดพลาดดูตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากรวมไปถึงนะฮะยังเป็นการบอกให้เด็กๆเหล่านั้นได้ทราบไปในตัวด้วยว่าบริการเครื่องมือออนไลน์ในการแปลภาษาเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการครับจริงๆก็เหมือนกับกรณีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียนั่นแหละครับที่เดี๋ยวนี้มีคนอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียมากมายเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างในนั้นไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทั้งหมดครับเพราะเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนหรือแก้ไขได้นั่นเองครับ
ส่วนกรณีของ Google Translate เนื่องมาจากความซับซ้อนของภาษาและการแปลกลับไปกลับมาโดยอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักของ Google ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้เสมอก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับพอมีจุดบกพร่องก็น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้อย่างเช่นถ้าแปลประโยคว่า I have to go now จะได้คำแปลว่าผมต้องไปตอนนี้ซึ่งแม้จะเข้าใจแต่ก็ฟังดูขัดๆครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่คำแปลจะเห็นไฮไลท์สีเหลืองปรากฏขึ้นลองวางไว้ที่คำว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกใหม่แสดงขึ้นมาครับอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้แล้วหรือในขณะนี้ซึ่งเราสามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองอย่างกรณีนี้นะครับผมเลือกคำว่าแล้วก็จะได้ประโยคว่าผมต้องไปแล้วซึ่งฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหรือถ้าไม่มีคำที่เหมาะสมเราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการลงไปในช่องที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วกดปุ่มใช้เพื่อใช้คำดังกล่าวในประโยคได้ครับการเลือกคำที่เหมาะสมตรงนี้นอกจากจะช่วยให้ได้ประโยคที่มีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วยังเป็นการช่วย Google พัฒนาระบบแปลภาษาไปในตัวด้วยครับเพราะการแปลของ Google นั้นอิงตามสถิติในการใช้งานดังนั้นถ้ามีผู้ใช้เลือกความหมายใดความหมายหนึ่งในปริมาณที่มีในน่าสนใจครั้งต่อๆไปGoogle ก็จะดึงคำแปลดังกล่าวขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเช่นเดียวกับการแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็มีโอกาสในการเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันเข้ามาแทนที่คำต่างๆที่อยู่ในประโยคได้ครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับโดยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆไปในตัวแบบมีคุณครูคอยแนะนำว่าคำใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันและแต่ละคำนั้นควรใช้ในโอกาสใดบ้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนะนำก็คือสมมุติว่าเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นข้อแตกต่างลองเอาคำแปลภาษาไทยที่ว่าไปแปลย้อนกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีครับซึ่งหลายครั้งจะเห็นว่าพอแปลย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยคต้นทางที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นความผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจครับต้องยอมรับครับว่าการทำงานโดยรวมของ Google Translate นั้นเป็นไปอย่างน่าประทับใจครับถ้าเป็นการแปลเพื่อความเข้าใจหรือว่าต้องการได้ไอเดียบางอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแปลที่ต้องการความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์หรือว่าตามหลักภาษาต้องยอมรับนะครับว่า Google Translate ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับ

อีกคุณสมบัติหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน Google นั้นเมื่อพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปรหัสสั่งให้ Google แปลหน้าผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดได้ด้วยครับลองเข้าไปที่ google.com แล้วพิมพ์คำสืบค้นตัวอย่างเข้าไปว่า Japan Earthquake เราจะเห็นผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ต่างชาติที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากให้ Google ช่วยแปลเนื้อหาดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆทั้งหมดก็แค่คลิกที่เมนูหน้าภาษาต่างประเทศที่ผ่านการแปลซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อเว็บเพียงแค่นี้หน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยให้ทั้งหมดครับและเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเชื่อไหมครับว่าหน้าเว็บนั้นๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ด้วยโดยอัตโนมัติเลยครับหรือจากหน้า Google Translate แทนที่เราจะใส่ประโยคข้อความเข้าไปให้ลองพิมพ์เป็นที่อยู่ของเว็บเข้าไปแทนครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นการแปลหน้าเว็บเป็นภาษาปลายทางที่เรากำหนดบางคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าเวลาค้นหาข้อความผ่าน Google นั้นในหน้าแสดงผลลัพธ์ก็จะมีคำสั่งแปลหน้านี้ปรากฏให้เราเลือกด้วยครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกก็จะเป็นการนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Google Translate ในรูปแบบแปลหน้าเอกสารบนเว็บเช่นกันครับก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ใช้ได้ในการแปลหลายแนวทางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็มีบางอย่างนั้นไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างเช่นข้อความที่เป็นลักษณะของรูปภาพครับในหน้าเว็บนั้นตัวหนังสือที่เราเห็นบางครั้งอาจเป็นไฟล์รูปภาพคือเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือบนไฟล์รูปภาพไม่ใช่เป็นข้อความในลักษณะตัวหนังสือจริงๆทำให้ Google ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อความดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือหรือข้อความบางส่วนที่ถูกแสดงด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านโปรแกรมมิ่งก็ไม่สามารถแปลออกมาได้เช่นกันครับส่วนเมื่อมีการแปลหน้าเว็บออกมาแล้วและอยากจะกลับไปดูต้นฉบับก็ไม่อยากครับสังเกตมุมบนทางด้านขวามือจะเห็นปุ่มให้เราเลือกว่าอยากจะดูหน้าเว็บต้นฉบับหรือคำแปลก็เลือกใช้งานได้ตามต้องการครับสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์แบบรวดเร็วผ่าน Google นั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าใช้ครับคือให้พิมพ์ Translateแล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่เราต้องการจะแปลใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in แล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาที่เราต้องการครับอย่างเช่น translate การศึกษา in English ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำว่า education ซึ่งแปลว่าการศึกษานั่นเองครับเรียกว่าเป็นวิธีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ผ่าน Google Translate แบบรวดเร็วจาก google.com ครับและถ้าใครนะฮะที่มีเอกสารภาษาต่างประเทศที่อยู่ในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์อันนี้สามารถแปลได้ง่ายมากครับโดยใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Docs ครับก่อนอื่นเลยก็ให้ไปที่ docs.google.com ครับแล้วเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีของ Google ซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีครับจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่บริการ Google Docs ให้เราเลือกเมนู Upload แล้วตามด้วย Files เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการครับเอกสารที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาจะถูกแสดงรายการเอาไว้ในส่วนของ Documentsซึ่งเราสามารถคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแปลได้เลยครับเมื่อเห็นหน้าเอกสารแล้วให้ไปที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Translate จากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Translate into แล้วก็คลิกปุ่ม OK Google ก็จะจัดการแปลเอกสารให้ทั้งฉบับแบบที่เห็นนี่แหละครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่ประโยคทีละประโยคด้วยตัวเองครับเมื่อต้องการนำไปใช้งานก็ให้ไปที่เมนู File แล้วเลือก Download As
จะเห็นว่ามีชนิดของไฟล์เอกสารให้เลือกหลายแบบครับทั้งแบบ PDF Word HTML หรือ Text อันนี้ก็เลือกกันตามความสะดวกในการใช้งานเอกสารที่ถูกแปลดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของเราในทันทีครับเอาล่ะท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆมาฝากกันครับซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Word ที่หลายๆคนใช้งานกันทุกวันนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านในปัจจุบันใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบครับ Microsoft Word สามารถช่วยตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ให้โดยอัตโนมัติซึ่งหากมีการสะกดคำไม่ถูกต้องเราจะเห็นขีดหยักๆสีแดงปรากฏขึ้นใต้คำศัพท์ซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่คำดังกล่าวเพื่อเลือกคำที่ถูกต้องได้หรือถ้าเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดอยู่แล้ว Microsoft Word อาจแก้ไขให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเช่นเดียวกับเรื่องไวยากรณ์ที่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีขีดหยักๆสีเขียวปรากฏขึ้นในประโยคนั้นๆตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาที่ข้อความดังกล่าวแล้วก็เลือกเปลี่ยนให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจังปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translateการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติโดยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate To ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับ
ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆ นะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไรstand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร
1: ์Thank you very goodอ้าวไม้ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่าเออยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนอ่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกัน

0: นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนายสุมิตยูแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยมาใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหม ใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
1: glad
0: all together
2: glad
0: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้ Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก็วางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ตรงความหมายเราต้องการไหม
2: ไม
0: ่ตรงอาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีอ่ะทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองแล้วเอาทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเคที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้น
3: ๆ Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
4: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
5: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
6: Google Translate นะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกสลวยไงเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องมาใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
7: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองด้วยตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลที่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร

คูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับเพราะถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตายดำน้ำลงไปช่วยกันเอาแม่ขึ้นมา
1: ปัญหาของกลุ่มเด็กพิเศษที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านเป็นหลักเขาจะเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนแล้วก็ทำงานหรือว่าชิ้นงานส่งครูไม่ทันโครงการนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอ่านก็คือว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเด็กปกติเนี่ยมาช่วยการอ่านส่งเสริมการอ่านให้กับ น้องที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมแต่กลุ่มตัวอย่างที่ครูใช้เนี่ยก็คือเป็นเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญานะคะเรียนอยู่ในระดับตั้งแต่ป.3ถึงป.6IQ 50ถึง70มีปัญหาในเรื่องของการอ่านเกณฑ์ของเด็กปกติที่ครูใช้เนี่ยก็คือว่าก็จะต้องเป็นรุ่นพี่ก็คือป.5 ป.6เด็กเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเหมือนกันแล้วก็มีผลการเรียนในวิชาภาษาไทยเนี่ยอยู่ในระดับดีเต็มใจคือหมายถึงว่าเขาต้องมีจิตอาสาครูก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เด็กๆมาเขียนใบสมัครการมาคัดเลือกกันแล้วก็ครูก็พูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องมีกฎมีระเบียบมีกติกาในการที่จะมาฝึกน้องกันยังไงด้วยเขาก็ถ้ายอมรับกติกาได้แล้วก็มีเวลาว่างพอที่จะมาฝึกน้องในเรื่องของการอ่านก็ยินดีก็สรุปก็ได้มา6คนนะคะที่เต็มใจแล้วก็อยากช่วยจริงๆครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่จะมาร่วมโครงการนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนฝึกการอ่านนิทานนะคะพอได้เด็กมาแล้วเนี่ยนะคะครูก็ต้องนำเด็กปกติเนี่ยมาฝึกก่อนนะคะให้ความรู้กับเขาในเรื่องของว่าเด็กพิเศษเนี่ยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาน้องมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะบอกให้ความรู้ของเขามากที่สุดจุดอ่อนของเขาก็คือว่าเด็กกลุ่มนี้ยังอ่านไม่คล่องยังช้าการสอนต้องสอนซ้ำย้ำทวนการที่เราสอนบ่อยๆย้ำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านได้ดีขึ้นคนเราอะนะคะถ้าเป็นเด็กปกติเราอ่านแล้วเราจำได้แต่น้องกลุ่มนี้พอเขาอ่านเรื่องนี้แล้วสักพักนึงเขาก็ลืมแล้วเขาก็อ่านไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ซ้ำใหม่นะคะเราจะต้องอดทนเราจะต้องใจเย็นมากๆนะคะครูจะต้องสาธิตในเรื่องของการสอนการอ่านก่อนเริ่มแรกเลยนะลูกเราก็ต้องกล่าวทักทายนะคะพี่สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานกันนะลูกพอมาเจอน้องเนี่ยถ้านั่งน้องนั่งถูกต้องไหมพี่นั่งทางด้านซ้ายมือของคุณครูนะคะพี่ๆน้องจะต้องนั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะคะซึ่งการนั่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราชี้ไปเนี่ยมือเราก็จะไม่ชนกันนะคะมันเป็นหลักการที่ทางอเมริกาเขาใช้มาแล้วมันได้ผลครูก็เลยลองเอามาทดลองใช้ดูพี่จะต้องอ่านให้น้องฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะอ่านไปชี้ไปเด็กพิเศษบางคนตากับมือไม่สัมพันธ์กันเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เขาก็จะได้จำได้ด้วยว่าอ๋อใช่คำนี้อ่านว่าอย่างนี้แล้วการที่ได้ทำซ้ำทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความจำดีขึ้นแล้วก็จะคุ้นเคยกับคำศัพท์อ๋อคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เรื่องแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าแม่ไก่ออกไข่3-4ฟอง

0: องมีเด็กสองคนเป็นพี่น้องกันมาเห็นพอดีคนพี่บอกว่าจะเอาไข่ไก่ไปขายที่ตลาดแต่น้องบอกว่าเราน่าจะเอาไข่ไว้กินดีกว่าเราจะได้ตัวโตขั้นตอนต่อมาพี่อ่านตามและให้น้องอ่านคลอเสียงตามพี่อ่านคลอเสียงตามครูนะคะเรื่องแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าวันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้านแม่ไก่ออกไข่3-4ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกันคนพี่บอกว่าเอาใหม่ลูกคนพี่บอกว่าสมมุติว่าถ้าน้องอ่านผิดครูจะต้องอ่านคำที่ถูกต้องให้น้องฟังนะคะและให้น้องเริ่มต้นการอ่านใหม่นะคะเอาใหม่เมื่อกี้พี่อ่านผิดคนพี่บอกว่าจะเอาไข่ไก่ไปขายที่ตลาดเก่งมากเลยพี่เยี่ยมอ่านแล้วทีนี้นะคะหลังจากตรงนี้แล้วครูก็จะให้น้องอ่านเองนะคะพี่เดี๋ยวพี่อ่านเองนะคะเอาอ่านได้เลยลูกเริ่มครับ
1: แม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าวันน
0: ั้นในขณะที่น้องอ่านพี่อ่านไปเลยเราต้องชี้ตามด้วยนะคะเราชี้ด้านบนน้องชี้ด้านล่าง
1: ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้าน
0: เก่งมากลูกเมื่อน้องอ่านไปน้องอ่านได้เริ่มดีแล้วเริ่มคล่องแล้วต้องให้คำชมเชยน้องด้วยเช่นเก่งเยี่ยมดีมากให้กำลังใจอะไรอย่างงี้นะคะ
1: แม่เดินมาเห็นจึงบอกเด็กๆว่าเราต้องกินอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
0: เยี่ยมมากเยี่ยมนะคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วก็มาถามคำถามข้อ1แม่ไก่ออกไข่กี่ฟองคะจากเรื่องลูก
2: 3-4
0: โอเคเก่งมากแม่ไก่ออกไข่ที่ไหนคะเยี่ยมมากนะคะครูก็จะให้แบบประเมินการอ่านที่เป็นคำๆเนี่ยน้องอ่านถูกพี่ก็ติ๊กถูกไปแล้วค่อยมารวมคะแนนว่าจากนิทานเรื่องที่1ที่น้องที่ฝึกอ่านเนี่ยน้องอ่านได้กี่คำแล้วก็ใส่คะแนนไว้พอหลังจากครูสาธิตเสร็จแล้วอ่ะครูก็จะต้องให้เขาฝึกกันเขาต้องจับคู่ฝึกกันก่อนผัดกันเป็นครูผัดกันเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมองเห็นได้ชัดว่าคนนี้ผิดขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ครูจะให้คำแนะนำเขาไปเลยตรงนั้นแล้วก็ให้เขาทำใหม่ให้ถูกต้อง
3: เดี๋ยวน้องอ่านขอเสียงตามพี่นะคะเรื่องสองสหายในป่าใหญ่
0: ผิดแล้วลูกเราต้องให้น้องชี้ตามด้วยนะคะเดี๋ยวหนูบอกน้องนะคะว่าให้น้องใช้มือชี้ตามที่หนูอ่านด้วยเอาใหม่ค่ะ
3: เดี๋ยวใช้มือชี้ตามพี่นะคะหนูชี้ข้างล่างนะคะ
0: โอเคนะคะไปด้วยกันลูกชี้ตามไปเลย
3: เรื่องสามสหายในป่าใหญ่ทุกวันทั้งสามจะออกมาเจอกันแต่วันนี้แกะไม่มาแกะหายไปไหน
0: เมื่อกี้น้องอ่านผิดลูกแกะหายไปคำว่าไหนไม่มีเห็นไหมคะเอาใหม่ลูกแกะหายไป
3: แกะหาย
0: น้องอ่านใหม
3: ่แกะหายไปชะนีและแกะจึงออกตามหาแกะ
0: หลังจากฝึกเด็กปกติแล้วนะคะครูก็ให้ไปฝึกกับน้อง
4: สวัสดีค่ะพี่ชื่อหยานะคะน้องชื่ออะไรคะ
5: คร
4: ับ ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาอ่านนิทานให้น้องฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเนี่ยอ่านตามพี่นะคะวันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้านแม่ไก่ออกไข่3-4ฟองมีเด็ก2คนเป็นพี่น้องกัน
1: ในป่าแห่งหนึ่งยังมีลาเสือและลิง
6: ต้องมีแล้วนะลิงอ่ะอ่านใหม่2ครั้ง
1: ลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้ง4ไปโทษแห่ง
4: อันนี้อ่านว่าอะไรคะ
6: แม่ไก
4: ่เก่งมากค่ะอันนี้เหรอค
6: ะ
4: ถูกค่ะเก่งจังเลย
7: การที่เพื่อนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยในการสอนเด็กเหล่านี้ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเมื่อคุณครูชวลาเนี่ยได้ทำการฝึกเด็กแล้วก็คือมีการกระบวนการที่ดีนะคะเลือกคนที่อาสาสมัครนะคะคนที่มีความสามารถทางการเรียนดีพอสมควรมีความตั้งใจแล้วเขาทำด้วยตัวเองไม่ได้มีใครบังคับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำนะคะนั่นคือสิ่งสำคัญอันหนึ่งแล้วก็เมื่อเขาได้เตรียมได้รับการเตรียมตัวได้รับการฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะช่วยน้องยังไงจังหวะยังไงเขาจะให้คำชมยังไงนะคะซึ่งก็ทำให้การเรียนทั้ง

0: นะคะไปทั้งการสอนการเรียนการสอนของเด็กทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างดี
1: วันหนึ่งมีแม่ไก่ออกไข่ในกอหญ้าหลังบ้าน
2: แต่น้องบอกว่าเราน่าจะเอาไข่ไว้กินดีกว่า
3: อาจารย์ไม่ได้บังคับค่ะก็เข้ามาร่วมเองค่ะเพราะว่าอยากสอนเด็กพิเศษด้วยค่ะอยากเห็นอยากรู้ด้วยว่าเป็นยังไงพอได้มารู้จริงๆเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยพอสอนน้องไปเรื่อยๆน้องก็เริ่มเข้าใจอะค่ะน้องเขาก็เริ่มอยากอ่านขึ้นรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากด้วยเพราะว่าเราฝึกมานานเราไม่คิดว่าน้องจะทำได้แต่น้องก็อ่านได้จริง
4: ๆน้องเขาบางทีอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกอาจจะแบบว่าสะกดคำไม่ได้พอเราสอนไปเราก็ภูมิใจค่ะที่น้องเขาอ่านหนังสือได้และเข้ามาในอีกขั้นหนึ่งที่เข้ามาร่วมโครงการกับครูตูนเนี่ยนะคะไม่ได้เพราะว่าอยากได้ไม่ได้หวังที่อยากจะได้กิตติบัตรหรือได้คะแนนแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าพอกลับไปในห้องเรียนปกตินะคะก็มีค่ะได้ช่วยเพื่อนอะค่ะสอนเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่ออกหลายๆคนในห้องหนูก็จะมีอยู่เยอะนะคะคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่เราก็ต้องค่อยๆช่วยเพื่อนเขาจนเพื่อนเขาจะอ่านออกเกือบครบแล้วค่ะ
5: สวัสดีครับนักเรียนจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการเรียงคำตามพจนานุกรมหลายคนในห้องนี้เข้าใจแต่บางคนเท่านั้นที่อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนนะครับทำงานหรือช่วยกันเป็นกลุ่ม
6: เด็กระดับป.6 นะครับถ้าจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดในรูปแบบของการให้เด็กได้อ่านในใจอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามแต่เด็กพิเศษนั้นก็อ่านไม่ได้พอคุณครูชวรานำโครงการนี้เข้ามาปรึกษาก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ยังมองไม่เห็นช่วงแรกยังมองไม่เห็นว่าโครงการนี้มันจะเกิดประโยชน์กับเด็กยังไงสังเกตไปสักระยะเด็กปกติกลุ่มที่คุณครูชวราเลือกไปนะครับก็เริ่มที่จะสอนได้ครับคือสอนได้เมื่อก่อนอาจจะสอนสเปะสปะไปตอนนี้เริ่มสอนมีระบบสอนมีกระบวนการคนรับก็เริ่มสนใจ
7: มีไหมไม่มีเหรอ
8: ด
7: ู
8: ก่อน
7: ดูก่อนดูก่อนดูก่อนแล้วดูตรงนู้นมีไหม
8: มี
7: ต่อไป
8: สะพานมีไหม
7: แล้วไม่ใช่
9: ขาข
10: าเรียบอก
7: ต่อไปอะไรต่อไปอะไร
11: ภาษาพาวอ่ะ
12: เออลืมไ
13: ปมาม้ามาม้ามีป่ะ
14: เก่งมาก
15: เด็กอะไร
7: แล้วด้วยอ๋ออ่ะต่อไปอันไหนเป็นตัวสุดท้ายอ
13: ันไหนโอ้โหพี
7: อันไหนเป็นตัวสุดท้าย
13: สุดท้าย
7: จำมาว่า
13: เก่ง
7: จำมาตรงไหน
13: พี
7: เก่งมาก
6: ผมว่าเขาก็เหมือนกับมีคนมาเข้าถึงปัญหาเขาครับมาช่วยเขาอย่างจริงจังซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มีใครมาช่วยเขาจะถูกห่างเหินแล้วเขาก็จะทำให้เขาไม่อยากอ่านแต่พอระบบนี้เข้ามาทำให้เขายังมีคนในสังคมนะที่ยังเห็นคุณค่าของเขาอยากให้เขาไปอยู่ในสังคมที่ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนอื่นได้ครับ
0: สำหรับคุณครูในโรงเรียนต่างๆนะคะที่ต้องรับผิดชอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะหรือว่าเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนของอาจารย์อยู่แล้วก็สามารถนำวิธีการที่คุณครูชวราได้ทำไปเงี้ยเอาไปใช้ได้นะคะใช้ได้กับเด็กทุกระดับนะคะไม่ว่าตั้งแต่ชั้นประถมถึงระดับมัธยมสามารถทำได้ไม่ว่าเรื่องของการอ่านการเขียนเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะแล้วแต่คุณครูจะไปปรับใช้ข้อดีที่การให้เพื่อนช่วยเพื่อนถ้ามองในเรื่องของเพื่อนที่เป็นเด็กทั่วไปเด็กเพื่อนที่ทำหน้าที่เป็นครูเพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างจิตสำนึกสาธารณะของเขาสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจของตัวเองเพิ่มเซลฟ์เอสติมของเด็กนะคะที่จะทำให้รู้ว่าฉันก็ทำได้ฉันก็เป็นประโยชน์ฉันก็เป็นคนดีเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งต้องการอะไรที่ซ้ำๆบ่อยๆอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้เป็นประจำเขารู้สึกสนุกสนานเขารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าจะต้องเรียนกับครูเพราะว่าพี่ช่วยสอนวัยใกล้เคียงกันนอกจากนี้สัมพันธภาพระหว่างพี่กับน้องนะคะพี่ๆที่เป็นเด็กปกติกับน้องที่พัฒนาการล่าช้าก็ความสัมพันธ์เนี้ยก็ดูดีขึ้นนอกจากนี้มันก็ค่อยๆกระจายนะคะเข้าไปในโรงเรียนทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี้ยเป็นที่ยอมรับในชั้นปกติในโรงเรียนปกติทั่วๆไป
16: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสังคมน้อยๆเล็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแต่พอเรามาทำตรงเนี้ยมันทำให้เด็กเราอ่านหนังสือได้อ่านคล่องอ่านดีขึ้นเข้าใจบทเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยลึกๆแล้วเนี่ยครูภูมิใจนะซึ่งครูคิดว่าในอนาคตเนี่ยครูจะไม่ได้หยุดแค่ว่าสอนแค่เรื่องการอ่านนิทานต่อไปครูอาจจะคิดนวัตกรรมที่มันยากขึ้นอยากจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด

0: วันนี้ครูจะสอนกิจกรรมกลางแจ้งเรื่องเกมคู่แฝดซึ่งเกมคู่แฝดนี้เป็นการประยุกต์มาจากการละเล่นของเด็กไทยซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาและเป็นการที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบและเป็นการช่วยพัฒนาการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูว่าครูติดอะไรบนกระดาษเราเงียบทุกคนนะครูจะถามอันนี้พยัญชนะตัวอะไรคะ
2: ขอ
1: ฝ่ายอันนี้ล่ะคะ
2: ขอฝ่าย
1: อันนี้ล่ะคะ
2: ตอดีค่ะ
1: อันนี้สระอะไรคะ
2: สระอู
1: สระอูอันนี้ไม
2: ้เอก
1: ไม้เอกนะทีนี้เวลารวมกันหมดแล้วจะอ่านว่าคู่แฝดเลยอ่านสิ
2: คู่แฝด
1: คู่แฝด
2: คู่แฝด
0: ในการนำเข้าสู่บทเรียนครูจะให้นักเรียนได้รู้จักคำว่าคู่แฝดโดยที่ให้นักเรียนหาจากบัตรคำที่หลากหลายและให้นำมาผสมกันเป็นคำว่าคู่แฝด
1: เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นบัตรคำเกมบัตรคำนั่งเป็น3กลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่ม
3: เพื่อนๆอยู่แถวเดียวกับมัมมี
1: ่ใครได้กลุ่มแล้วมาเลยมาตรงนี้1กลุ่ม

0: ทีนี้ฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูบอกพยัญชนะตัวไหนนักเรียนก็หยิบไปไปยืนตรงหน้าห้องนะคะเตรียมฟังนะหยิบจอจานจอจานอย่าพิงอย่าพิงอ้าวทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: จอจาน
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยตัวหอนลูกผู้ที่บนกระดานนี้เรียนดูให้ดีนะตัวอะไรบ้างครูจะบอกคำแรกตัวแรกครูบอกตัวแรกตัวกระตัวคอควาย
2: จากการเล่นเกมบัดคำนักเรียนได้รับการฝึกการสังเกตซึ่งได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตาและนักเรียนได้รู้จักพยัญชนะสระและการผสมคำทั้งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นซึ่งให้เกิดความสามัคคีนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาด้านการคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วย
0: อ่านพร้อมกันได้1 2 3อันว่าไง
1: คู่แฝด
2: หลังจากนักเรียนรู้จักคำว่าคู่แฝดแล้วต่อไปครูก็จะนำภาพ

0: เล่นเกมคู่แฝดมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายวิธีเล่นเกมคู่แฝดและสนทนาการละเล่นของเด็กในภาพ
1: นี่อยากดูไหมปิดตาไว้ก่อนแม่ไม่ให้ดูอ้าวลืมตานี่เห็นไหมคำว่าคู่แฝดเห็นไหมเด็กเล่นอะไรกันลองบอกสิวิธีเล่นเขาก็จับคู่กันใช่ไหมคะเนี่ยจับคู่กันเนี่ยเล่นเกมคู่แฝดเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาเพียนไปเล่นเขาจะขีดเส้นขีดเส้นเริ่มต้นขีดเส้นเริ่มต้นเต้นให้นักเรียนจับคู่กันแต่ต้องตัวสูงต้องเท่ากันนะคะแล้วก็เอาลูกโป่งไว้ตรงกลางแล้วพอครูปอนลูกวีดปิ๊ดนักเรียนก็ช่วยกันเดินไปที่เส้นชายแล้วมือจับลูกโป่งไม่ได้มือต้องเอาเท้าเอวไว้ถ้าไม่เท้าเอวก็เอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เดินไปถ้าลูกโป่งใครเดินไปถึงเส้นชายโดยที่ลูกโป่งไม่หลุดลูกโป่งไม่หลุดแล้วก็ไม่ได้เอามือจับไปคนนั้นเป็นผู้ชนะไหนใครอยากจะรู้วิธีเล่นเอาขออาสาสมัคร2คน
0: ในการที่ครูอธิบายวิธีเล่นครูจะขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเพราะจะฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและมีความเสียสละและให้นักเรียนได้เห็นภาพในการเล่นอย่างชัดเจนตามที่ครูบรรยายอย่างละเอียดและถูกต้องตามขั้นตอน
1: อันนี้ลูกโป่งนะคะเอาไว้ตรงนี้อ้าวสมมุติว่าตรงนี้เป็นเส้นเริ่มต้นแล้วตรงนี้เป็นเส้นชัยตรงนี้นะคะเนี่ยเส้นชัยตัวอย่างเอาเล่นนิดเดียวพอครูเป่าลูกวีดปิ๊กเธอก็เดินมาหน้าเราจะเชียร์ใครเราเชียร์ได้ตามเลยเอาหนึ่งสองเอาเชียร์ได้
0: กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการอ่านแผนพูนคำคล้องจองเกมคู่แฝดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นวิธีการเล่นเกมคู่แฝดและประยุกต์การอบอุ่นร่างกายให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเป็นการพัฒนาการคิดโดยการให้นักเรียนคิดท่าในการอบอุ่นร่างกายประกอบคำคล้องจองไปด้วย
1: ฟังครูอ่านก่อนดีกว่านะแล้วเด็กนักเรียนก็ค่อยอ่านตามเกมคู่แฝดลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันเท้าเดินอย่าเกินเร็วไวสองเท้าก้าวไปถึงเส้นชัยเออทีนี้ว่าตามลูกโป่งอยู่กลาง
2: ลูกโป่งอยู่กลาง
1: สองข้างเธอฉัน

อุ่นร่างกายหานักเรียนยืนขึ้นทำพร้อมกันเลยทำตามคุณครูก่อนขั้นแรกต่อยลูกโป่งข้างบนนะแล้วก็เท้าก็ย่ำไปทีนี้เป็นจังหวะท่าที่สองทำไงต่อยไปข้างหน้าบ้างแล้วเท้าก็ทีนี้นะรู้จะรู้เรื่องยังอ้าวหนึ่งสองสามลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้ช่วยกันคิดท่าเองลูกโป่งอยู่กลางสองข้างเธอฉันสองคนสองคนว่าไงสองคนช่วยกันดันลูกโป่งไว้อกดันทำไงเอ่ยอกดันเท้าเดินอย่าเพลินเร็วไวสองเท้าสองเท้าสองเท้าก้าวไปสู่เส้นชัยเอ้ย

0: ังจากที่นักเรียนได้รู้กติกาการเล่นแล้วครูก็พานักเรียนออกไปเล่นที่สนามโรงเรียนเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและเปลี่ยนอิริยาบถและให้เด็กได้รับอากาศที่บริสุทธิ์หลังจากนั้นครูก็เริ่มกิจกรรมโดยที่ให้นักเรียนร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
1: อันนี้เริ่มต้นเพราะให้เธอยืนหลังเส้นนะพอครูเป่าปิดเธอก็เดินไปถึงเส้นนู้นเห็นอันนี้คือเส้นชัยใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะแล้วเวลาเดินเอามือไว้ไหน
2: หล
1: ัง เอาไว้ที่หลังหรือไม่งั้นก็จับเอวจับลูกโป่งได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้

0: เมื่อเล่นเกมคู่แฝดเสร็จครูจะมาสนทนาร่วมกับนักเรียนโดยการตั้งคำถามเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดและการแก้ปัญหา
1: จากการเล่นเกมคู่แฝดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะถามคำถามนักเรียนตั้งใจให้ดีนะคะครูจะถามว่าขณะที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดลูกโป่งแตกเละนักเรียนทำไงฮะ
2: พอต้องออก
1: ถ้าเกิดแตกอ่ะถ้าเกิดลูกโป่งมันแตกอ่ะจะทำอย่างไรเธอก็ต้อง
2: ออก
1: ต้องออกจากการเล่นใช่ไหมเราก็แพ้ทันทีแล้วถ้าเกิดขณะที่เล่นเนี่ยเพื่อนหกล้มเล่นเล่นปั๊บสะดุดเท้าตัวเองหกล้มเลือดออกนักเรียนจะทำอย่างไร
3: พาเพื่อนไปทำแผล
1: พาไปทำแผลทำที่ไหนครับ
4: ในห้องพยาบาล
1: ในห้องพยาบาลเออเก่งเอาตบมือให้เต้นหน่อยสิเอาต่อไปแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเพชรผมบอกว่าผมไม่อยากจะเล่นนักเรียนจะทำไง
3: ต้องให้เล่นให้ชนะก่อนค่อยออก
1: โอ้บอกเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะเกราะเพื่อนใช่ไหมเออบอกให้เล่นก่อนอ่ะถ้าเกิดอยู่ๆเพื่อนบอกไม่ให้คนนี้เล่นยุ่งมากจะทำอย่างไรอ่ะช่วยกันตอบช่วยคิดก่อนคิดก่อน
2: ต้องไปเล่นกับคนที่ให้เล่น
1: เออก็ไปขอเพื่อนเล่นไหมเล่นกับคนที่ให้เล่นใช่ไหม
3: แล้วเราก็ไม่ดื้อ
1: เราก็ไม่ดื้อแล้วเอาไงอีกเอาใครต่อไปอีก
3: เราก็ต้องเล่นเพื่อนแล้วก็ต้องใจดีกับเพื่อน
1: โอ้ถึงเพื่อนจะให้เล่นด้วยใช่ไหมเอาเก่งทุกคนเลยเอาแบ่งขนมให้เพื่อนจะได้ให้เล่นด้วยใช่ไหมเก่งทุกคนนะตบมือให้ตัวเองทีนี้คำถามเลย
3: ต้องจับเองพี่จับ
1: ทีนี้ขนาดที่เล่นน่ะเธอจะทำอย่างไรอยากจะชนะอยากจะให้ชนะเธอจะทำยังไง
2: ต้องเดินเร็ว
3: ๆห้ามเอามือไปแตะลูกโป่ง
1: ไม่เอามือแตะลูกโป่งแล้วอะไรอีก
3: เอามือไพ่หลัง
1: เอามือไพ่หลังเอาทำไงอีกให้ได
3: ้ห้ามให้ลูกโป่งตก
1: แล้วทำยังไงไม่ให้ลูกโป่งหลุดออกจากหน้าอก
3: เราก็เอาไว้แน่นๆ
2: หน้าดันไว
3: ้เอาไว้แน่นๆ
2: เอาหน้าดันไว
1: ้ทำยังไงถึงแน่นๆถ้าเกิดเราแน่นแล้วเพื่อนไม่แน่นน่ะ
3: ก็หลุด
2: ถ้าเพื่อนไม่แน่นก็หลุด
1: เราต้องมีความอะไรกันถึงจะ
3: สามัคคี
1: ต้องมีความสามัคคีกันช่วยกันดันไว้ใช่ไหมเหมือนกับคำท้องจองที่ว่านั้นใช่ป่ะอกดันช่วยกันดันแล้วเท้าก็เดินไปอย่างเร็วถึงจะถึงเส้นชัยใช่ไหมคะเก่งทุกคนเลยอ่ะตบมือตัวเอง
0: การละเล่นไทยคุณครูผู้สอนสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้เพื่อเป็นการสืบสารและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการละเล่นไทยสืบต่อไป

วันนี้ครูสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องผักสดสะอาดน่ากินการเรียนการสอนแต่ละครั้งนี้เราต้องเน้นกิจกรรมให้เด็กเล่นอย่างหลากหลายคือได้เล่นบนเรียนและได้พัฒนาเด็กให้ครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาแล้วก็เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงวันนี้ครูได้นำผักอย่างหลากหลายที่หาได้ในท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้ดูและให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นการฟังนิทานการต่อภาพจิ๊กซอว์การวาดรูปผักและครูคาดหวังว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์ในการเรียนครั้งนี้มากและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทีนี้นะคุณครูจะให้นักเรียนนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็นับ1 ถึง 10ช้าๆปฏิบัติ

0: ปิ้งลืมตาขึ้นนี่แน่นักเรียนเห็นอะไรมั่งเอ่ย
1: ฟ
0: ัก
1: ทอง
0: นี่ฟักทองอันนี้นะ
1: หนูนี
0: ่เดี๋ยวเห็นรูปฟักทองแล้วก็เห็นรูปเด็กใช่ไหมเด็กกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังหอมฟักทองใช่ไหมอันนี้คือนิทานนิทานเลือกฟักทองของนิดเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังหนูนิดตัวนิดสมชื่อและไม่แข็งแรงหนูนิดไม่ชอบกินผักมื้อไหนมีผักหนูนิดจะร้องนี่มีผักอีกแล้วไม่อยากกินเลยเธอก็บอกว่าเหม็นก็เหม็นอร่อยก็ไม่อร่อยเดี๋ยวดูต่อไปหนูนิดชอบกินแต่ฟักทองเท่านั้นกินอย่างเดียวอื่นไม่กินเลยกินฟักทองอย่างเดียวคืนหนึ่งขณะที่หนูนิดกำลังหลับหนูนิดก็ฝันเห็นฟักทองว่าฟักทองเนี่ยมาชวนหนูนิดไปเที่ยวสวนผักเห็นไหมฟักทองมาในอากาศมาในความฝันในสวนผักมีเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานทุกคนร่างกายแข็งแรงหน้าตาสดใสเขาชอบกินผักกันทุกคนเลยจึงแข็งแรงฟักทองบอกมีผักอะไรบ้างจ๊ะหนูนี่ก็สงสัยผักมีทุกอย่างเลยจ้ะฟักทองก็ตอบต่อไปฟักทองพาหนูนิดไปพบกับมะเขือเทศอันไหนมะเขือเทศเอ่ย
1: ส
0: ีแดงที่เป็นลูกเกลมกลมแดงๆใช่ไหมแล้วก็ไปพบกับผักอะไรเอ่ยผักตำลึงมีสองอย่างนะต่อไปผักตำลึงบอกว่าฉันเนี่ยช่วยให้เธอแข็งแรงส่วนมะเขือเทศบอกว่าฉันเนี่ยช่วยให้ผิวสวยแล้วก็ให้เธอไม่เป็นหวัดพอกินมะเขือเทศแล้วไม่เป็นหวัดง่ายฟักทองพูดกับหนูนิดอย่างดีใจและฉันก็บอกว่าฉันก็ทำให้เธอเนี่ยสายตาดีด้วยนะถ้าเธอกินผักเป็นอาหารเธอจะสายตาดีทองบอกวันรุ่งขึ้นหนูนิดรีบไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะไปเล่าเรื่องต่างๆให้กับใครฟังให้กับคุณครูฟังนะหนูนิดเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาฝันดีเขาฝันว่าได้ไปพบกับผักมะเขือเทศแล้วก็ผักอะไรเอ่ยผักตำลึงก็เล่าคุณครูฟังคุณครูก็บอกว่าโอ้โหดีจังเลยได้ไปพบผักเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นหนูนิดต้องกินผักนะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็สายตาดีหนูนิดก็บอกว่าค่ะรับคำคุณครูหนูนิดจะปฏิบัติตามก็จบจบแล้วครูจะให้นักเรียนเล่นเกมทีนี้ให้พี่เฉยนะ

0: คู่กับ
1: คุณครับ
0: นะครับมาช่วยกันดู
1: ครูคะยังไม่มีครูคะไม่มีครูคะยังไม่ม
0: ีช่วยกันดูกับเพื่อนเพื่อนน้องฟ้าน้องบีช่วยกับดูกับป้าพีดูต้องคอยนั่งให้ดีๆดูว่ามีภาพอะไรมั่งคนแรกมาติดก่อนเลยโอ๊ตมาติด
1: โอ๊ตถูก
2: โอ๊ตติด
1: ต่อไม่ได้
2: ก็
1: ต่อ
2: ไม่
1: ได้ต่อ
2: ไ
1: ม่ได้
0: เอาไม้เอาต้องพลอยไป
1: ไม่ได
0: ้ใครออกมาก่อนใครจะออกมาก่อนดิ
1: ต่อได้ข้างล่าง
2: บีม
0: บีมของใครอะดูเต้นมาใครมีภาพอีกตาดูดิจะต่อตรงไหนน้องไม่ครบเลยของใครอีกน้องฟ้านักเรียนช่วยกันดูซิผักในภาพเนี่ยมีผักอะไรบ้างเป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรค่ะ
1: เป็นภาพค่ะ
0: อันนี้อะไรเอ่ย
1: บวบมะเขือเทศ
0: อันนี้
1: มะเขือ
0: ม่วง
1: ตะขอมะม่วง
0: ฟักแฟง
1: ผ
0: ักอะไรเอ่ย
1: ผ
0: ักกาดขาวอันนี้ล่ะ
1: ผ
0: ัก
2: กระลำขาว
0: เอาอะไรช่วยกันคิด
1: กระลำขาว
0: กระลำขาวไหนใช้ว่ากระลำขาวยกมือมะมีว่าอะไรมะมี
1: ผ
0: ัก
1: คะน
0: ้
1: า
0: อันนี้ผักคะน้าแล้วอันนี้ล่ะ
1: ถั่วแล้ว
0: ถั่วลันเตาอันนี
1: ้
0: มะเขือเทศอันนี
1: ้แครอท
0: แตง
1: กวาม
0: ะเขือแตงกวาทีนี้นอกจากผักในนี้แล้วนักเรียนรู้จักผักอะไรอีกเดี๋ยวให้คิดช่วยกันคิดเอาช่วยกันคิดคิดว่ามีผักอะไรเดี๋ยวให้บอกครูคนละหนึ่งอย่างให้ครูถามก่อนใครทราบยกมือปุ๊บเลย
1: คร
0: ู
1: คะผักกาด
0: น้องฟ้า
1: ผักกาด
0: ผักชี
1: ผักบุ้ง
0: ผักไรอ่ะ
1: ครูคะผักตำลึง
0: ผักคะน้าบีมผักกะหล่ำ
1: ปี
0: นะกะเพราโหระพาอ้าวใครรู้อีก
1: กะหล่ำปีครูคะ
2: แตงกวา
0: เอาในนารู้ไหม
1: ครูคะกะหล่ำขาว
0: กะหล่ำขาวเอาอะไรอีก
2: แตงกวา
0: แล้ว
1: มะเขือเทศ
0: เอ้ยไม่ลองกินตำลึง
1: แครอท
0: อะไรอีกถ้าสีขาวเขาเรียกอะไร
1: ครูคะ
0: มะเขือม่วงองุ่นนะรู้ไหมผักอะไรอีกผักอะไรเอ่ยแตงกวาแล้วไม่ให้ซ้ำเพื่อนแครอทก็ได้หัวเช็ดเท้ารู้จักหัวเช็ดเท้าไหมคล้ายแครอทนั่นแหละแต่มันสีขาวๆเดี๋ยวครูจะให้เธอดูนี่ดูสิในตะกร้านี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพอครูหยิบปั๊บเธอก็บอกนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: หัวเช็ดเท้า
0: ใช่ไหมสีอะไร
1: ส
0: ีขาวแต่ถ้าแครอทสีอะไร
1: แดง
0: สีส้มแล้วใครเคยกิน

0: นี้ล่ะ
1: มะเขือ
0: เอ้าลองจับดูสิมันหนักหรือมันเบาเอาแบ่งให้เพื่อนจับด้วยอ่ะใครเคยกินมั่งเอาแล้วนี
1: ่มาจับมั่ง
0: เอาจับมั่งให้เพื่อนจับเอาทีนี้อันนี้อะไร
1: มะเขือ
0: ยาวหรือสั้น
1: มะเขือยาว
0: มะเขือยาวมะเขือยาวนี่ล่ะ
1: กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปี
1: อันเล็ก
0: แล้วอีกอย่างนึงกะหล่ำมันคล้ายๆกะหล่ำปีแต่เป็นดอกฝอยๆๆๆเป็นกระตุกนี่เขาเรียกกะหล่ำอะไร
1: กะหล่ำปีเขาจะล้างแล้วแกะออก
0: เออกะหล่ำดอกหนูเห็นมั้ยเห็นมั้ยลูกเออมีกะหล่ำดอกอ้าวนี่อีกอะไรอื่นนายใครเคยกิน
1: เ
0: มื่อกลางวันกินหรือเปล่าก ินอร่อยไหม
1: อร่อย
0: นี่
1: มะเขือ
0: มะเขืออะไร
1: มะเขือมะเขือปอก
0: มะเขือปอกมะเขือปอกเอาไว้แกงนะ
1: มะเขือปอก
0: เอาอีก
1: มะเขือ
0: เหมือนเมื่อกี้นี้ไหมเหมือนในนิทานไห
1: ม
0: กินมะทองมาช่วยให้เป็นอย่างไร
1: ไม
0: ่แล้วอะไรอีกไม่เป็นอะไร
1: ไม่เป็นหวัด
0: ไม่เป็นหวัดฟักทองบอกถ้ากินฟักทองแล้วไม่เป็นหวัดใช่ไหมถ้ากินตำลึงแล้วไม่เป็นอะไร
1: ไ
0: ทำไง
1: แข็งแรง
0: ทำให้ร่างกายแข็งแร
1: ง
0: แล้วถ้ากินมะเขือเทศล่ะ
1: ไม่เป็นหวัดให้ผิวร่างกายดี
0: ให้ผิวสวยนะ
2: แล้วก็ไม่เป็นหวัดง่าย
0: ค่ะอ้าวอันนี้ละอะไรเนี่ย
1: กะหล่ำ
0: กะหล่ำเนี่ย
1: กะหล่ำ
0: ใครเคยเห็น
1: ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวไหนใครอยากกินผักกาดขาว
1: อยาก
0: ได้ทำอะไรกิน
1: จิ้มกับไอ้ต้มจืด
0: ต้มจืดก็ได้ทีนี้เวลาจะกินเอาฟัง
1: แกงก
0: ็แกงก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะกินเนี่ยเราอยู่ๆเราก็เด็ดมาแล้วก็กินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อ้าวอย่างมะเขือปอเนี่ยเราก็มากัดกินจิ้มน้ำพริกกินเลยได้ไหมหมีภูต้องทำยังไงทีนี้ล้างยังไงให้สะอาดล่ะ
1: ก็ต้องแกะ
0: เอาทำไมถึงต้องล้างถังนี้ก่อน
1: ฮะมันสกปรก
0: ชั่วโลกมันสกปรกแล้วบาง
1: คน
0: โอ้บางทีเขาก็เอายาฉีดกันมะเร็งใช่ไหมปรากฏเรากินเข้าไปปั๊บเราก็กินยาฆ่ามะเร็งเข้าไปด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก่อนกินเราต้องล้างสะอาดทีนี้วิธีล้างถ้าเกิดเราล้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บพันเนี้ยไปทั้งฝักทั้งต้นเนี่ยมันจะเลี่ยมไห
1: ม
0: ไม่เลี่ยมข้างในไม่เลี่ยมเพราะว่าข้างในนี่มันจะมีเห็นไหมมีขี้ดินมันดำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะล้างเราก็ต้องแกะทีละซี่ทีละซี่เดี๋ยวครูจะทำให้ดูวนเนี่ยเวลามันเป็นผักแบบนี้ใช่ไหมเราก็เด็ดแบบนี
1: ้
0: เด็ดแล้วก็ค่อยๆล้างทีละฝักเอ้ยทีละใบแบบนี้เราจะไม่ขยำเพราะอะไร
1: มันแหลก
0: เพราะเดี๋ยวมันแหลกละเอียดหมดกินไม่ได้ใช่ไหมค่อยๆล้างแบบนี้เราก็แกะทุกพันเลยทีนี้ส่วนมะเขือเราต้องฉีกแบบนี้
1: ไ
0: หมไม่ต้องเราก็ล้างทั้งลูกแบบนี้ล้างทั้งฝักไอ้ทั้งลูกมาเลยแบบนี้มะเขือเราก็ล้างทั้งลูกแบบนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้คำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอด การแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบ

เสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะ

0: S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ N แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ D ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาบ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Thank you. Okay, for my opinion, I think some characteristic of logical, mathematical intelligence, basically about giving opinion and sharing idea and giving some reason what they are thinking, something like that. And for my class, I let my student to work in group and I gave them like a reading puzzle. So student have to
1: can we put it in the visualizer and we could probably show it? Is that possible? Yeah, it looks interesting.
0: Before I gave this to student in each group, they didn't have a look at the passage, short passage, just look at the title. They have to think about what is the name, what do you think about the name of this reading passage, and then they can see the picture. After that, we get the idea. They give the reason why they think like that, and then they work in group to read and try to find the answer from the reading, that who is the shipwreckman. They can guess from the picture, but however, they have to read the passage and get the answer. I went to each group and asked for their idea, and they tried to give me some reason why the first man is the shipwreckman, or the second, or the third, something like that. And the answer in the passage, they have to find the clue. And another, I do like a graphic organizer, like Venn diagram. Okay. So I let my student to think about something that you can see similarity or differences, like a father, mother, or teacher, student, or male or female. And let them to think something that similar or something that different, by using some adjective. Thank you so much.
1: Thank you very much. Ajahn, was that related to the shipwrecked story with the Venn diagram, or a separate activity?
2: Separate.
1: Ah, okay. All right. That's very nice, because we also, we did that last session, and we did that in many other sessions before with using Venn diagrams. And I think that's a really fun way to organize it personally, information. Thank you very much. Excuse me. But using the idea again of brainstorming, and what is a shipwrecked man? Who is the shipwrecked man before they go into this story? All right. Yeah. And Ajahn, yes.
3: Okay. May I sum up a little bit first? Yeah. ค่ะจากที่ท่านอาจารย์นะคะได้ตอบนะคะถึงเรื่อง logical mathematical intelligence นะคะก็ท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยกิจกรรมก็คือว่าให้แก้ปัญหาให้ตอบนะคะหาวิธีแก้ปัญหานะคะจากโจทย์โดยที่ให้ใช้เหตุผลนะคะก็คือ logic นั่นเองแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็เน้นการ graphic organizers นะคะ graph chartหรือว่า percentage นะคะให้คืออาจารย์ก็บอกว่านักเรียนเนี่ยอาจจะชอบเลขนะคะชอบคณิตศาสตร์ก็นำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษนะคะโดยให้ทำกิจกรรมที่จะต้องมีการคิดคำนวณถึงเปอร์เซ็นต์หรือว่าการวาดชาร์ตการทำกราฟิกออร์แกไนเซอร์นะคะก็อยู่ใน intelligence เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์เชบอกว่ามีความสำคัญมากนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูกราฟหรือว่าดูชาร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนั้นออกมาได้นะคะ process ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ interpret ข้อมูลได้นะคะส่วนทางกรุงเทพท่านอาจารย์นิรมนก็บอกว่ามันจะให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งอย่างเช่นภาพกิจกรรมที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ shipwreck นะคะก็อาจจะมีการให้อ่านเรื่องให้เหตุผลให้แก้ปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังใช้ Venn diagram นะคะในการที่จะให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของอะไรก็แล้วแต่ของครูกับนักเรียนนะคะของคุณพ่อของคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือลักษณะการใช้ graphic organizer นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน logical mathematical intelligence ทั้งสิ้นค่ะ

0: ตัวอย่างค่ะ
1: Thank you. All right, so attached to this question review section are some activities Ajahn Neeramon did share what she did with her class. And I know that there are a few teachers here who would like to perhaps share what they've done with their classrooms, perhaps a specific lesson. And that's question three. Oh, actually, it's part of question three. So before we go into the next intelligence, which I am now switching on the slides, let's go back to that other old slide. And here we go. Okay. Would a couple of other teachers who did send me an email share what they have done with their class? And it's also, I think, in the new handout for today. Okay, and we will show it in the visualizer first. Okay, so and this is from Ajahn Suwani. And I'm glad you entered in the class here. You sent an email about what you did in the class. Could you explain a little bit more? I took some notes based on what you said. Could you share with everybody using the microphone? Oh, it's up to you. Would probably be interpersonal and logical mathematical, what you did with your class. Okay. Yes, could you please share? Could you use the microphone? Oh, right, on the desk, on to the left. Thank you.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: I sent my information about this.
1: Mm-hmm.
2: Interpersonal. I think activity about interpersonal. I will try motivate mm-hmm. to be for my students mm-hmm. And to express something out in order to find their abilities.
1: Mm, mm.
2: After that, I will cheer up them, show that example, someone like to sing a song, mm-hmm. sing a songs. I will try to prove his competency and by admiring what on chef are capping.
1: Right, you're supporting
2: yeah,
1: them.
2: Yeah,
1: like,
2: yeah,
1: hey, that's
2: capping.
1: Great.
2: Mm-hmm. It is a reinforcement. I think that.
1: Yes.
2: Is my main.
1: Yes, of course, indeed.
2: For my all of my student undergraduate. Right.
1: Yes, even undergraduates need support. Right. I think that's a great idea. With of course. Everyone, all teachers would like to motivate their students to express what's going on in their mind and to reinforce any skills that they're developing. And if a student is interested in singing, then okay, why don't you sing a song that you like? Or let's all sing a song together and you are acting as a supporter.
2: Yeah,
1: that's great.
2: I do so.
1: Yeah. And for logical mathematical, you mentioned you also did Sudoku, right? And some crossword puzzles?
2: Another
1: for the logical mathematical.
2: For logical finish this.
1: Mm-hmm.
2: To body language.
1: Oh well, the logical mathematical. You mentioned that you gave your students some puzzles like crossword puzzle or Sudoku to help them with their reasoning.
2: It's a logical
1: mathematical intelligence, yeah.
2: Lesson about the question to make a question for lesson.
1: Right, providing them with different questions, but I read in your email also it was a great idea. Sudoku is quite fun, personally, but some people might not like it. But actually, it's a good way, like it's like recreational activity, right? Last night, I was playing this game called Yahtzee, and it's a lot about math. So Sudoku, also logical, yeah, the number game. Yeah. All right. Thank you. Thank you, Ajahn.
0: Thank you so much.ท่านอาจารย์สุวรรณีนะคะก็ได้เล่าถึงการทำกิจกรรมกับนักเรียนนะคะที่จะให้เกิดการพัฒนา intrapersonal intelligence ค่ะก็คือให้คือพยายามกระตุ้นนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงออกนะคะชอบร้องเพลงก็ให้ร้องนะคะก็แน่นอนก็ต้องเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ครูก็จะเป็นเหมือนกับเป็น facilitator เป็น supporter นะคะส่วน logical mathematical intelligence ก็อาจารย์ก็ให้อาจจะให้ทำเกมนะคะอย่างเช่นซูโดกุที่อาจารย์เชพูดถึงเนี่ยก็เป็นเกมที่เป็นตารางอะค่ะนะคะด้านเท่าแล้วก็แบ่งตารางเท่ากันหมดแล้วก็ให้ลงเลข1ถึงเลข9นะคะว่าไม่ให้ซ้ำกันเลยนะคะไม่ว่าจะทางด้านแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะท่านอาจารย์อาจจะเคยเล่นนะคะลองไปหาดูก็ได้นะคะนักเรียนก็เล่นสนุกนะคะค่ะ
1: Thank you. Do we have time for Ajahn Phai and Ajahn Da to share what they did with their class? Yes.
3: My lesson is about eating out.That I the student learn about that, and they do like recommend some food shop in the city, and then that we watch the video in class and we discuss about that, and we talk about. I have seen my student like junk food or fast food restaurant that they recommend, and we ask about why give me the reason why something like that, and.In the classroom, some student like have overweight student, and the overweight student just sit quietly, and we talk about how to encourage them to use the good health, good food. So we work like the project about good health, good life, okay, and they decide to give.Encourage the student who quiet to give the idea that I let them work in group, okay. And the other thing, they show the food, good food, the fruit salad, okay. Just one dish in the class, and another group they persuade the student to do like do more exercise, okay. That dance for help, okay. That do together to let.The student, their friends know that have good food and do more exercise, yeah, like a good health, good life.
1: Right.
3: Okay.
1: Thank you. Teachers as guides and health coaches, right? And I think that's also a really great idea for us as role models and as coaches to help our students think about their lifestyle and perhaps a better lifestyle if you think that.Some students would need guidance with their eating habits, and also using English to try and review some food, choose food. And you're showing that you're very concerned about some of your students' health, but trying not to be, you should not eat that. But letting them think on their own, right, and make their own decisions about, oh, okay, that's junk food. That's true. I do eat a lot of junk food, and maybe I can change my diet.Little by little, right? We all can, right? Thank you very much for sharing. All right, so. Oh, okay, I'm sorry.
4: Yeah.
1: Thank you.
4: Yeah, I would like to share my own teaching.
1: Yes.
4: Yeah, when I teach tenses, such as this present simple tense, I give the students some sentences. It's a good word. Yeah, I give them a sheet. Yes, there are a lot of sentences, and they have to discuss which, such as I usually the sentences I never smoke. Yeah, and I ask them why. Why do we use the present simple tense, and how do you know that this is a simple tense, the present simple tense? And they have to discuss and have to tell the rules.As a teacher, I don't have to tell them the rules. but they have to learn by themselves, mm-hmm. yes, and get the idea. And they can remember, because I tell them to write their own sentences, mm-hmm. like the examples.
1: Right.
4: That's all I do.
1: Thank you very much. No, that's all. It's great. I think that, yes, as a role as teachers, it's not a matter of telling, but trying to get it out of them. And because if they say it, they will remember rather than we say it. Because it might be like, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. But if they're going, blah, blah, blah, blah, themselves, then it's blah, blah, blah, blah. Oh, okay. I know that. I said that. And all you did was ask them a question or a few questions.
0: Yeah. กิจกรรมที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะที่ฉันอยากจะพูดถึงไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะคืออาจารย์บอกว่าเวลาสมมติเวลาสอนนักเรียนจะสอนเรื่อง present simple tense เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบบอกกฎไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเด็กก็คงจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้ present simple tense ในหลายๆกรณีให้ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับอะไรฮะสรุปออกมาจากตรงนั้นว่าเนี่ยกฎคืออะไรทำไมถึงใช้ present simple tense ในกรณีใดบ้างซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นวิธีการที่แทนที่เราจะให้กฎก่อนและให้ประโยคตัวอย่างอาจารย์ทำกลับกันให้ประโยคตัวอย่างไปก่อนสัก10ประโยค20ประโยคและให้นักเรียนเนี่ยสรุปออกมาจากตรงนั้นนะคะที่เรียกเป็นอะไรฮะ inductive learning ค่ะ
1: thank you woodBefore we move on to the next activity, would anyone like to share in Huahin or Nong Khai? Just raise your hand or turn on the microphone. Any ideas or any comments or questions, what you do with your class? Okay, if not, you can share it later. All right. Just want to open the gates for sharing. All right. So,
0: Ajahn
1: Chaliosi would like to share something.
4: ก็อยากเสริมเห็นปฐมยังไม่มีใครนำเสนอความจริงปฐมก็มีทำได้มากนะคะเท่าที่พบครูมักจะนึกถึงเรื่องของแต่ละเป็นส่วนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ logical mathematical intelligence เนี่ยถ้าครูสอนเรื่องของฤดูต่างๆนะคะอาจจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว a b c d e f จนถึง z นะคะเป็นตารางแล้วก็ให้เด็กเป็นประโยคต้องให้เติมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวฤดูต่างๆเนี่ยเขียนเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรนะคะแล้วเด็กก็จะต้องไปเอาตัวอักษรที่เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเป็น1 2 3 4 5มาใส่เมื่อเข้าใส่แล้วมันก็จะได้เป็น summer winter อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเขาจะต้อง solve problem จากตัว number ไปสู่ตัว letters ตัวอักษรพอได้เสร็จแล้วถ้าเรามีตัวรูปภาพต่างๆเพื่อจะต้องการเช็คว่าเด็กรู้ไหมว่าความหมาย summer คืออะไรก็อาจจะให้เขา match ตัว summer กับ activity ที่เขาควรเรียนมาแล้วว่าหน้าร้อนควรจะทำอะไรเป็น beach หรือว่าหน้าหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแล้วนั่นคือจะเป็นอาจจะ promote เรื่องของ logical mathematical intelligenceความจริงครูมักจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าครูอยากจะต่อไปถึงเรื่อง intrapersonal ครูอาจจะตั้งคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบฤดูกาลอะไรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบจะทำในฤดูนั้นๆเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กต้อง reflect จากตัวของเขาเองว่าเขาทำไมเขาถึงชอบสิ่งนั้นก็เป็นการ combine ระหว่าง2 intelligence เข้ามาอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะฝากให้ครูนึกว่าเราถ้าคิดต่ออีกนิดนึงจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะได้สามารถจะส่งเสริมตัว intelligence อื่นๆอีกที่มันน่าจะเป็นไปแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะ
1: Thank you All right So I hope this is the part that you'll be ready for and what we're going to do is we're going to have a little dance going onAnd I hope in Huahin and Nong Khai we can all see you, that you will do the same. So we're going to play a song, well, Khun Phum will play a song called Hey Mambo. Maybe some of you have heard it. And in this quick song, okay, we're all going to sway. And whenever we hear the woman, whenever we hear Rosemary Clooney, famous star from the 50s and 60s, mainly 50s.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ